0: ข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ไปสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วแล้วเด็กๆก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆเด็กๆทำกิจกรรมกันสนุกไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะที่สวยงามมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีอยากจะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นของน้องเอ๋ยใช่ไหมคะวันนี้น้องเอ๋ยวาดภาพอะไรคะลูก
1: วาดภาพทะเล
0: วาดภาพทะเลแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้มีอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็มีน้ำทะเล
0: นะมีทะเลมีต้นไม้มีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีบ้าน
0: มีบ้านใช่ไหมคะวันนี้น้องเอ๋ยเล่าให้ฟังว่าอะไรนะคะภาพนี้บ้านอยู่ที่ไหนคะ
1: บ้านอยู่ใกล้ๆทะเล
0: บ้านน้องเอ๋ยอยู่ใกล้ๆกับทะเลใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยมีวิธีการวาดภาพนี้อย่างไรคะลูก
1: วาดอันนี้ด้วยแล้ววาดหัวบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดตรงนี้
0: วาดตัวบ้านวาดหลังคาบ้านก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็วาดตัวบ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเอ๋ยใช้อะไรวาดคะลูก
1: สีเทียน
0: สีเทียนปรบมือให้กับน้องเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะชิ้นต่อมาชิ้นที่สองนะคะเป็นผลงานการพิมพ์ภาพนั่นเองของใครคะของน้องริต้านั่นเองค่ะเชิญน้องริต้าเลยวันนี้น้องริต้าสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะลูก
2: ดอกไม
0: ้ดอกไม้เหรอคะเป็นดอกอะไรคะ
2: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันนะแล้วน้องริต้ามีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อย่างไรคะ
1: พิมพ์ตรงวงกลมก่อนแล้วก็มาพิมพ์ตรงด้านนอกแล้วก็ค่อยมาพิมพ์ก้าวแล้วก็พิมพ์ใบมาแล้วก็พิมพ์พื้นหญ้า
0: โอ้โหมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะคะได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วด้านบนที่เป็นสีน้ำเงินคืออะไรคะน้องลิต้า
1: ท้องฟ้า
0: ท้องฟ้าใช่ไหมคะเพื่อนๆคะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะปรบมือดังๆให้กับน้องลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและผลงานชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นผลงานของใครนะสัญลักษณ์แตงโมของน้องกุ้ยช่ายเชิญทางนี้ได้เลยค่ะลูกวันนี้น้องกุ้ยช่ายเขาบอกว่าเขาวาดเป็นเมนูน้ำที่น้องกุ้ยช่ายเคยรับประทานเคยดื่มใช่ไหมคะคือน้ำอะไรคะ
3: น้ำชาค่ะ
0: ชาอะไรคะลูก
3: ชาปั่นค่ะ
0: ชาปั่นใส่อะไรด้วยคะ
3: ไข่มุก
0: ใส่ไข่มุกใช่ไหมคะนี่แล้วน้องกุ้ยช่ายวาดอย่างไรคะ
3: วาดเส้นโค้ง
0: วาดเส้นโค้งแล้วทำยังไงคะ
3: แล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ
0: แล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววาดแบบไหนอีกคะ
3: แล้วก็วาดเป็นแบบเส้นโค้งค่ะ
0: เส้นโค้งอีกใช่ไหมแล้วไข่มุกกลมๆน้องกุ้ยช่ายวาดยังไงคะ
3: ระบายเป็นสีดำค่ะ
0: ระบายเป็นสีดำใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องกุ้ยช่ายหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะในการวาดภาพน้องกุ้ยช่ายเขาบอกว่าเขาวาดเส้นอะไรบ้างคะเส้นโค้งแล้วก็วาดอะไรอีกคะวาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สีดำวาดกลมๆเป็นอะไรนะเป็นไข่มุกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่ได้เข้าเล่นตามมุมบ้างนะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง2กิจกรรมแล้วถึงเข้าเล่นตามมุมได้นั่นเองค่ะวันนี้น้องนับตังกับน้องข้าวตังไปเล่นมุมอะไรมาคะน้องเข้าตางเล่นมุมบทบาทสมมุติน้องนับตางเล่นมุมหนังสือใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความสนใจของเด็กๆนะคะแล้วก็มีความคิดจินตนาการนะคะที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าชื่นชมเลยค่ะและเมื่อเด็กๆ เล่นแล้วก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยกันทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อการรักษาความสะอาดค่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชื่อเกมของเราคือเกมอะไรคะภาพอะไรนะคะลูกภาพตัดต่อการรักษาความสะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตวันนี้เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกภาพอะไรนะคะภาพการรักษาความสะอาดเด็กๆกวาดอยู่ที่ไหนที่ลานวัดใช่ไหมคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างถังขยะแล้วก็อะไรคะวัดแล้วก็มีอะไรลูกเด็กกำลังถือไม้กวาดที่ลานวัดอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพแล้วนะมีภาพกองขยะอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมออกมาแล้วจะขอคนน่ารักนะคะออกมาเล่นเกมภาพตัดต่อให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะคุณครูบีก็จะหยิบชิ้นส่วนแยกออกมาเลยแยกกระจายเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้คนที่นั่งตัวตรงๆออกมาสาธิตวิธีการเล่นให้เพื่อนๆดูชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องซินนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีเชิญน้องซินค่ะน้องซินจะหยิบภาพไหนเป็นภาพแรกคะวางไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะน้องซินบอกว่าจะหยิบภาพที่เป็นบริเวณส่วนบนใช่ไหมคะที่มีท้องฟ้าปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้คุณครูขอมอบให้กับน้องข้าวเม่าค่ะขอเชิญข้าวเม่าเลยลูกเมื่อสักครู่นะคะน้องซินหยิบภาพนี้มาหยิบชิ้นส่วนนี้มาน้องข้าวเม่าสังเกตสิคะลูกจะหยิบชิ้นส่วนไหนที่เอาไปต่อกับภาพนี้ได้ชิ้นส่วนไหนดีคะตรงนี้จะเป็นบริเวณของวัดใช่ไหมไหนน้องข้าวเม่าลองสังเกตดูสิเอาอันไหนดีนะที่อยู่บริเวณข้างบนท้องฟ้าเหมือนกันก็ได้ที่มีสีฟ้าไหนดีคะลองไปวางดูสิลูกจะได้ไหมนะด้านนี้ต้องมาต่อกับภาพนี้ค่ะต่อได้ไหมคะได้ไหมยังไม่ได้นั่นเองหยิบออกมาก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ค่ะชิ้นนี้ใช่ไหมสีฟ้านี้ใช่ไหมคะอ้าวไปวางเลยลองต่อดูสิต่อตรงไหนดีคะใช่ไหมคะยังไม่ใช่เดี๋ยวลองเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางก่อนเอาชิ้นนี้ลองเปลี่ยนมาไว้ฝั่งนี้สิลูกให้สีฟ้าลองต่อกันได้ไหมยังไหนลองกลับด้านสิกลับด้านแล้วเอาไปวางชิดกันหน่อยสิได้ยังคะดันขึ้นไปอีกสิขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆ ใช่แล้วปรบมือให้ข้าวเม่าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าน้องอะไรดีนะน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าสังเกตสิลูกตอนนี้เด็กๆนะคะเพื่อนๆของเราต่อไว้2ชิ้นแล้วน้องอิงฟ้าจะหยิบชิ้นไหนที่นำมาต่อกับ2ชิ้นนี้ได้คะบริเวณไหนคะ วัดใช่ไหมต่อได้เปล่าอ่ะยังไม่ได้น้องลองสังเกตก่อนมีสีฟ้าแล้วก็มีสีครีมสีเหลืองที่คล้ายๆกับชิ้นส่วนของวัดน้องลองดูสิลูกลองหยิบไปต่อสิคะไหนต่อดูบริเวณไหนนี่ไหนให้มาต่อชิดๆกันตรงนี้สิได้ไหมเห็นสีเหลืองเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กับอิงฟ้าหน่อยค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะว่ามีสีอย่างไรหรือเป็นชิ้นส่วนไหนนะคะที่จะสามารถนำมาต่อกันให้กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วบอกข้อตกลงมาให้คุณครูฟังหน่อยค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆใช่แล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะเก็บของเล่นเข้าที่นะคะแล้วก็เอาไปสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่มุมอะไรคะลูกมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆบอกข้อตกลงได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะเก็บมือให้เรียบร้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันเลยค่ะเดินไปเป็นแถวดีๆนะคะกลุ่มที่4เชิญทางด้านนี้ค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อการทำความสะอาดคนไหนสามารถช่วยเพื่อนแล้วก็ต่อภาพที่สมบูรณ์ได้คะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็สังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆมีน้ำใจแล้วก็ช่วยกันเล่นในกลุ่มได้อย่างดีมากๆเลยค่ะช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าวันนี้ได้เกมอะไรแล้ววิธีการเล่นเล่นอย่างไรเด็กๆก็สามารถเล่นได้อย่างถูกวิธีเลยค่ะเด็กๆคะตั้งแต่เช้ามาเราทำกิจกรรมกันอะไรบ้างนะโอ้โหเล่าข่าวและเหตุการณ์ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่ากิจกรรมที่2ของเราล่ะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำคล้องจองขนมไทยนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองได้อย่างสร้างสรรค์กันมากๆเลยแล้วกิจกรรมที่3ของเราล่ะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับหน่วยรักเมืองไทยวันนี้เด็กๆได้รู้จักอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยขนมไทยที่เด็กๆได้รับประทานในวันนี้มีชื่ออะไรคะ

0: นมทองหยอดใช่ไหมคะขนมทองหยอดมีรสชาติอย่างไรคะถ้ามีรสชาติหวานลักษณะของขนมทองหยอดมีลักษณะอย่างไรคะเป็นกลมๆแล้วมีสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเหลืองๆส้มๆใช่ไหมคะแล้วขนมทองหยอดของเรามีรสชาติหวานจากอะไรคะหวานจากน้ำตาลนั่นเองเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้เด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการพิมพ์ภาพจากพลาสติกกันกระแทกนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้อย่างสวยงามตามความคิดจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะและเมื่อสักครู่เด็กๆได้เล่นเกมอะไรไปคะ
1: เกมการศึกษา
0: เกมการศึกษานะคะก็คือเกมภาพตัดต่อการรักษาความสะอาดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตภาพการรักษาความสะอาดเป็นภาพที่เด็กๆ เขาไปทำความสะอาดที่ไหนคะไปทำความสะอาดที่ลานวัดใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้สังเกตรายละเอียดของภาพแล้วก็สามารถนำชิ้นส่วนของภาพนะคะมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เก่งกันมากๆทุกคนเลยค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆมาร่วมร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับแกนมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเล

0: างเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อ่ะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ดิสชาร์จไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์ยังด่วน โอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่าดิสชาร์จเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่าแอดมิดเนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบเนี้ยทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงอแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงอแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถดิสชาร์จได้เลยแล้วคำว่าดิสชาร์จแปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนี่แหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่าดิสชาร์จใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะอ่ะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอีกโรงพยาบาลนึงเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้น

0: แล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศรีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพี่ซึ่งเป็นครูที่หล่อที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่ารำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออันนั้นคือจบ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอาก

0: ซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: เป้เป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น. 195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะกลัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจิตอิงด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียว

0: สุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสวัสดีทักทายคุณครูนะคะยกมือไหว้ได้อย่างสวยงามเลยค่ะและเช้านี้นะคะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีอยากจะเรียกเด็กคนที่น่ารักนั่งตัวตรงๆของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องริต้าค่ะครูบีขอเชิญน้องริต้าหน่อยค่ะวันนี้น้องริต้ามีเรื่องราวอะไรอยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูไปช่วยพ่อทำงานมา
0: น้องริต้าไปช่วยคุณพ่อทำงานมาเหรอคะ
1: ค่ะ
0: ไปทำงานอะไรมาคะ
1: ช่วยพ่อส่งกระเบื้องให้
0: ช่วยคุณพ่อส่งกระเบื้องเลยเหรอคะแล้วน้องยกไหวเหรอลูก
1: อันเล็กค่ะ
0: อ๋อกระเบื้องเล็กใช่ไหมคะแล้วคุณ

0: พ่อของน้องริต้าทำอาชีพอะไรคะ
1: ช่าง
0: เป็นช่างเหรอคะลูกแล้วน้องริต้าไปช่วยคุณพ่อตอนไหนคะ
1: ตอนเลิกเรียนเมื่อวาน
0: อ๋อตอนเลิกเรียนเมื่อวานหนูไปที่ทำงานของคุณพ่อแล้วก็ไปช่วยคุณพ่อส่งกระเบื้องเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำแบบไหนล่ะคะส่งกระเบื้องทำยังไงคะยกขึ้นมาแล้วก็เอาเดินไปให้คุณพ่อหรือว่ามีภาชนะใส่กระเบื้องแล้วถือไปคะ
1: เป็นกระเบื้องแผ่นอันเล็ก
0: เป็นกระเบื้องแผ่นอันเล็กใช่ไหมแล้วน้องถือไปให้คุณพ่อกี่อันคะ
1: 3อัน
0: 3อันเลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: หนักไหมคะ
1: ไม่หนัก
0: ไม่หนักเอาปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเพื่อนๆค่ะน้องริต้าเก่งไหมคะ
2: เก
0: ่งอ่ะน้องริต้าไปทำอะไรมา
2: ไปทำงาน
0: ช่วยคุณพ่อมาใช่ไหมคะไปทำอะไรคะลูก
2: ยกกระเบ
0: ื้องอ๋อไปยกแผ่นกระเบื้องนะคะส่งให้คุณพ่อนั่นเองน้องริต้าสามารถช่วยคุณพ่อยกแผ่นกระเบื้องกี่แผ่นคะ3แผ่นโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าน้องริต้านะคะมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือคุณพ่อเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักแล้วเด็กๆคนไหนที่กลับไปบ้านแล้วสามารถช่วยงานที่บ้านได้เหมือนกับน้องริต้าบ้างคะโอ้โหหลายคนน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีจะเชิญใครออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีนะขอเชิญน้องโอ้ยกมือหลายคนเลยอ่ะขอเชิญน้องน็อตแล้วกันค่ะน้องน็อตอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
1: เมื่อวานหนูขี่รถนะกับพ่อตอนที่จะมาโรงเรียน
0: อ๋อเมื่อวานน้องขี่รถมากับพ่อใช่ไหมคะตอนที่จะมาโรงเรียนตอนเช้าเหรอลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: หนูเจอพี่ที่เคยมาเล่นบ้านย่าของหนู
0: อ๋อหนูเจอพี่ที่รู้จักกันที่เคยมาเล่นที่บ้านคุณย่าเหรอคะแล้วไปเจอที่ไหนคะเจอพี่ที่ไหนจำได้ไหม
1: ตรงไฟแดง
0: ตรงไฟแดงติดไฟแดงอยู่เหรอลูกแล้วเป็นยังไงบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะได้ทักทายกับพี่ไหมน้องอยู่บนรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะแล้วพี่เขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้น
1: กำลังจอดรถรอไฟแดงไปอยู
0: ่อ๋อรถติดไฟแดงเหมือนกันใช่ไหมคะลูกและน้องได้ทักทายกับพี่ไหมคะทักทายกันว่าอย่างไรคะทักทายกับพี่ว่าอย่างไร
1: สวัสดี
0: สวัสดีพี่ใช่ไหมคะแล้วพี่เขามากับใคร
1: แม่แล้วก็น้อง
0: อ๋อมากับคุณแม่แล้วก็น้องของเขาใช่ไหมคะแล้วตอนที่น้องน็อตขี่รถจักรยานยนต์มากับคุณพ่อน้องน็อตใส่หมวกกันน็อกไหมคะใส่น้องน็อตทราบไหมว่าทำไมเราจะต้องสวมใส่หมวกกันน็อกจับมาให้ครูก่อนเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวตอนรถเปียกเดี๋ยวกลัวแล้วโขกเอา
0: ถูกต้องแล้วค่ะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะหมวกกันน็อกจะได้ป้องกันศีรษะของเราได้ใช่ไหมคะลูกเอาปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตบอกว่าน้องน็อตเจอใครคะ
2: เ
0: จอพี่ตอนที่น้องน็อตกำลังทำอะไรอยู
2: ่
0: ติดไฟแดงแล้วใช่แล้ว
2: ถ
0: ้
2: า
0: ที่
2: ผมเคยหนึ่งตาแรงเกินเนี่ยที่ผมชอบตาเลยก็ต้องใส่หมวก
0: หมวกกันน็อกนะคะก็จะป้องกันศีรษะของเราแล้วก็มีกระจกปิดบริเวณด้านหน้าใช่ไหมคะน้องเข้าตังบอกว่าเราสวมใส่หมวกกันน็อกนอกจากป้องกันศีรษะของเราถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจะโดนกระแทกแล้วกระจกด้านหน้ายังสามารถป้องกันแมลงแล้วก็ฝุ่นเพื่อไม่ให้เข้าตาได้ปรบมือให้กับน้องเข้าตังหน่อยค่ะ เก่งมากเลยวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวนะคะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เด็กๆนะคะได้พบเจอหรือเด็กๆได้ปฏิบัติด้วยตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนากับคุณครูปลายทางเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กๆจดจําเรื่องราวมาแล้วนํามาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจําวันจดจําเรื่องราวเพื่อนํามาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์สิ่งที่เด็กๆพบเจอมาเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนในห้องเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะสนุกนะคะแล้วคุณครูบีก็สังเกตว่าเด็กๆนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนที่ออกมาเล่าข่าวเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็เห็นว่ามีห้องเรียนของเรานะคะเพื่อนๆในห้องยังอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องกุ้ยชัยค่ะกุ้ยชัยเชิญเลยค่ะลูกวันนี้น้องกุ้ยชัยอยากจะเล่าอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังคะ
1: เมื่อเช้าแม่หนูพาแวะร้านค้าค่ะ
0: ซื้ออะไรบ้างคะที่ร้านค้า
1: ซื้อขนมเปี๊ยะแล้วก็ซื้อนมค่ะ
0: โอ้ซื้อนมรสอะไรคะ
1: นมจืดค่ะ
0: นมจืดเหรอคะลูกแล้วซื้อขนมเปี๊ยะซื้อนมจืดแล้วน้องได้รับประทานอาหารเช้ามั้ยคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อาหารเช้าของน้องวันนี้คืออะไรคะ
1: แซนด์วิชใส่ผักค
0: ่
1: ะ
0: แซนด์วิชใส่ผักเหรอคะโอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วขนมเปี๊ยะกับนมล่ะคะน้องรับประทานตอนไหนคะ
1: ตอนกำลังจะเข้าเรียนค่ะ
0: อ๋อตอนเช้าเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้อาหารเช้าของน้องกุ้ยชายมีนมรสจืดแซนด์วิชใส่ผักแล้วก็ขนมเปี๊ยะใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อิ่มท้องไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องกุ้ยชายหน่อยค่ะอาหารเช้าสำคัญไหมคะเด็กๆสำคัญวันนี้เด็กๆคนไหนรับประทานอาหารเช้ามาบ้างคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะอาหารเช้าสำคัญไหมคะ
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: อาหารเช้าสำคัญนะคะถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารเช้ามาจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกถ้าปวดท้องแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: เวียนห
0: ั
2: ว
0: เวียนหัวแล้วเราก็จะไม่มีแรงในการทำกิจกรรมที่โรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนเพื่อที่จะได้มีแรงมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสนทนาข่าวนะคะบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะตอบคุณครูมาเสียงดังฟังชัดเลยค่ะเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใช่ไหมคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายในตอนเช้าค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆนั่นก็คืออะไรนะเก่งมากเลยค่ะกลับกุ้งกริ้งนั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะช้าแล้วแบบนี้ล่ะคะจังหวะอะไรลูก
1: เร
0: ็
1: ว
0: หยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันแล้วเพราะฉะนั้นให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะลูกแล้วจะไม่ใกล้กันจนเกินไปหรือว่าไม่ใกล้สิ่งของจนเกินไปนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: น้องกรีนนิ่งก่อนค่ะลูกเอาเชิญทางนี้ค่ะชิดกันเกินไปค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันค่ะ

0: ไมมีท่าทางที่ไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะน้องอิงฟ้าทำท่าทางอะไรคะ
1: ผูกเชือกค่ะ
0: ผูกเชือกเหรอคะเป็นท่าทางที่แปลกมากๆเลยนะน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
1: วิ่งไปซื้อของค่ะ
0: วิ่งไปซื้อของเหรอคะ แล้วน้องสกายสกายทำท่าอะไรคะ
2: งูม้วนหางครับ
0: งูกำลังม้วนหางเลยเหรอคะลูกโอ้โหมีจินตนาการมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: นับตังทำท่าอะไรครับ
1: เครื่องบินครับ
0: ข้าวตังละคะ
2: ทำท่าทหารครับ
0: ทำท่าทหารโอ้โหเท่มากเลยค่ะน้องข้าวเม่าท่าอะไรลูก
3: กบครับ
0: ท่ากบละครับมาลีท่าอะไรคะ
4: สล็อตค่ะ
0: ท่าสล็อตละคะโอ้โหเป็นตัวสล็อตที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะครูบีเห็นน้องริต้านะคะบินเป็นนกได้เก่งมากเลยโอ้มีท่าแปลกๆเยอะเลยค่ะน้องมาร์กี้ท่าอะไรลูก
5: กระต่ายขาเดียวค่ะ
0: กระต่ายกระโดดขาเดียวเก่งจังเลยค่ะทาร่าท่าอะไรคะ
6: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเยี่ยมมากค่ะเด็กๆไปกันต่อเลยค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีอุปกรณ์มาแจกให้กับเด็กๆด้วยวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ค่ะขอบคุณค่ะซึ่งอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะคืออะไรคะ
1: นก
0: ที่เด็กๆได้ทำนั่นเองนะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนกให้กับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวก่อนค่ะเรียบร้อยยังคะขยับห่างๆกันนิดนึงค่ะลูกนะคุณครูจะแจกนกให้ถือไว้ก่อนนะคะน้องน็อตหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยครับลูกครับเด็กๆคนไหนที่ได้นกแล้วนะคะหาพื้นที่ของตนเองค่ะยืนประจำพื้นที่ของตนเองได้เลยครับลูก
2: ครูครับ
0: ครับน้องครูให้เพื่อน1อันครับนี่ค่ะตอนนี้เด็กๆได้นกกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์กันนะทำล่วงหล่นได้ไหมนะไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะโหบางคนนะคะทำนกตัวบินอยู่สูงๆเลยใช่ไหมลูกเก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียน

ให้เด็กๆจับคู่นก2ตัวค่ะนก2ตัวนะจับคู่ไว้ใครจับคู่ได้แล้วนั่งลงค่ะครูบีจะดูว่านั่งหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองนะคะนั่งหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองค่ะลูกน้องกรีนตอนนี้เด็กๆจับคู่นก2ตัวแล้วถูกต้องไหมคะคุณครูบีตรวจสอบแล้วว่าจับคู่ได้ถูกต้องเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะนกบางตัวอาจจะบินสูงๆหรือว่าบินต่ำๆ

ให้เด็กๆจับกลุ่มนก3ตัวค่ะนก3ตัวจับกลุ่มนก3ตัวไว้นะนับตัวเองคนที่1แล้วก็นับเพื่อนด้วยค่ะกลุ่มนี้เกินหรือเปล่าถ้าเกินออกมาจับกลุ่มกับน้องซินได้เลยค่ะลูกมากกี้จับกลุ่มกับน้องซินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ด็กๆจับกลุ่ม4คนค่ะ4คนนะคะนับก่อนลูกนับก่อนได้ครบหรือยังคะอามากี้ทางนี้ลูกมังกี้ทางนี้ได้เลยค่ะครับอ้าวไหนกลุ่มไหนได้4คนแล้วชูนกขึ้นไปสูงๆหน่อยอ้าวให้โบกนกบินไปทางซ้ายบินไปทางขวาซ้ายขวาอ้าวเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆนำอุปกรณ์นำมาเก็บไว้ที่ตะกร้าค่ะเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะเข้าแถวค่ะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเรียงกันลูกเข้าแถวครับวางได้เลยผู้ชายครับแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมได้เลยค่ะวางได้เลยค่ะใส่ตะกร้าเลยลูกใส่ตะกร้าได้เลยไม่เป็นไรมันหลุดใช่ไหมเอามาค่ะมาเก็บได้ค่ะลูกตอนนี้เด็กๆนั่งที่เดิมของตัวเองหรือยังคะขยับเข้ามาชิดๆกันหน่อยค่ะลูกให้แถวตรงกันนะคะน้องน้อยขยับมาค่ะตอนนี้เด็กๆเราก็จะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเสร็จแล้วเราก็จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะยืดเท้าออกมาเลยยืดออกมาเลยลูกยืดเท้าออกมายืดขาออกมาเอามือโค้งไปแตะที่ปลายเท้าไม่งอเข่านะใครงอเข่าแสดงว่าต้องฝึกอีกเยอะๆนะคะแต่ที่ปลายเท้าแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนข้อเท้าไปพร้อมๆกันค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือแตะที่หัวเข่าเราไว้แล้วค่อยๆนวดที่หัวเข่าเราเบาๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นวดนวดนวด

ลาลาลาตอนนี้เด็กๆหายเมื่อยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะเอามือขวาทับมือซ้ายหลับตาสมาธิได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: สดชื่น
0: แล้วนอกจากสดชื่นแล้วเรารู้สึกอย่างไรอีกคะลูก
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกแล้วเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะ
1: หาย
0: หายปวดเมื่อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอะไรนะประกอบอุปกรณ์ใช่ไหมคะอุปกรณ์ของเราคืออะไรคะ
1: นก
0: นะคะที่เด็กๆใช้ใบอะไรในการสานคะใบมะพร้าวนั่นเองค่ะโหวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนสามารถถืออุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนกจากใบมะพร้าวนะคะได้เก่งมากๆเลยไม่ร่วงหล่นที่พื้นนะคะสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยการคิดท่าทางนะคะว่านกบินอยู่สูงสูงนกบินอยู่ต่ำต่ำแล้วก็สามารถฟังคำสั่งของคุณครูได้ว่าให้เอานกบินไปจับกลุ่มกันใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมได้ดีมากเลยค่ะคุณครูบีขอชื่นชมเด็กๆทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็หิวน้ำนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจำได้หรือยังนะว่าเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีอีกครั้งนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: รักเมืองไทย
0: หน่
1: วย
0: รักเมืองไทยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆพูดเสียงดังฟังชัดมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยและมารยาทการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะคุณครูนะคะก็จะมีบทร้องนะคะของการละเล่นมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเดี๋ยวเด็กๆลองฟังบทร้องนี้นะคะแล้วก็บอกคุณครูนะคะว่าเป็นการละเล่นไทยที่ชื่อว่าอะไรค่ะแต่เด็กๆจะต้องฟังคุณครูบีร้องบทร้องนี้จนจบก่อนนะคะทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอบทร้องนี้นะคะเด็กๆทราบไหมว่าเป็นบทร้องของการละเล่นอะไรคะเป็นบทร้องของการละเล่นมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะเป็นการละเล่นไทยเด็กๆคนไหนเคยเล่นหมอนซ่อนผ้าบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วเด็กๆรู้จักวิธีการเล่นหมอนซ่อนผ้าไหมคะ
2: ร
0: ู้
2: จัก
3: แล้วถ้าเราวางผ้าไว้ตรงไหนหรือเราต้อง
0: นะเดี๋ยวคุณครูบีจะขอเชิญน้องข้าวตังนะคะออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยพอน้องข้าวตังบอกว่าทราบวิธีการเล่นใช่ไหมลูกเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่นอย่างไร
4: เราต้องเดินหมุนเวียนล้อมรอบเพื่อที่นั่งอยู่เป็นวงกลมครับ
0: แล้วทำยังไงอีก
4: แล้วถ้าใครแล้วถ้าเราวางผ้าไว้ที่ตรงไหนตรงนั้นก็จะต้องเราวิ่งไล่เราถ้าเรานั่งที่เขาก็ต้องทำต่อ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะโอ้โหน้องข้าวตังนะคะเล่าได้ถูกต้องเลยค่ะน้องข้าวตังบอกว่าเรานะคะจะต้องเดินรอบเพื่อนๆที่นั่งเป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ทำยังไงนะเอาผ้านะคะหรืออาจจะใช้ตุ๊กตาแทนก็ได้นะคะเอาไปวางซ่อนไว้ค่ะ

0: างหลังและถ้าเพื่อนคนไหนเห็นว่าด้านหลังของตนเองมีของซ่อนอยู่ต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามเพื่อนคนที่เป็นมอนใช่ไหมคะแล้วถ้าเพื่อนคนที่เล่นเป็นมอนไปนั่งที่เราได้ก่อนนะคนที่ถือผ้าอยู่ก็จะต้องเดินเล่นเป็นมอนซ่อนผ้ารอบวงกลมเป็นคนถัดไปเด็กๆ เคยเล่นแล้วหรือยังเคยเล่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีการละเล่นไทยมาให้เด็กๆได้รู้จักมากกว่า1อย่างอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้ว1อย่างนั่นก็คือการละเล่นอะไรนะลูกมาหมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะการละเล่นไทยนะคะนี่ก็คือวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าแบบที่น้องข้าวตังอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการละเล่นไทยต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่ามอนซ่อนผ้าเด็กๆทราบแล้วแล้วเด็กๆลองสังเกตที่ภาพนี้สิคะเป็นการละเล่นไทยที่ชื่อว่าอะไรนะเคยเล่นหรือเปล่านะภาพนี้คนสองคนเขาทำอะไรอยู่เขาจับมือกันนะคะให้เป็นเหมือนกับประตูใช่ไหมลูกแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงกำลังทำอะไรคะลอดซุ้มประตูนั้นไปเอ๊ะเคยเล่นไหมนะชื่ออะไรนะมีใครจำได้มีใครจำได้ไหมคะโอ้เพื่อนปลายทางบอกว่าหนูจำได้ครับหนูจำได้ค่ะการละเล่นไทยอันนี้มีชื่อว่ารีรีข้าวสารนั่นเองค่ะไหนเด็กๆคนไหนเคยเล่นรีรีข้าวสารบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยเคยเล่นแต่ว่าอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะลูกสังเกตภาพแต่ว่ายังนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าชื่ออะไรเอาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นรีรีข้าวสารกันค่ะจะมีเด็กอยู่กี่คนนะ
1: 2
0: คนจับมือกันนะคะเป็นประตูแล้วเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ได้เล่นเป็นประตูจะต้องต่อแถวแล้วก็เดินรอดประตูไปแต่จะมีบทร้องเพลงด้วยนะเป็นบทร้องของการละเล่นลีลีข้าวสารเด็กๆจำได้ไหมคะว่าร้องว่าอย่างไรนะรีรีข้าวสารจำได้ไหมจำได้ไหมถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูบีจะร้องให้ฟังเด็กๆจะต้องร้องบทร้องนี้นะคะก็คือรีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานผ่านเอาคนข้างหลังไว้เด็กๆร้องไหมนะ
1: เ
0: คยร้องใช่ไหมคะแต่อาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆร้องบทร้องของลีลีข้าวสารตามคุณครูบีได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะรี
1: ร
0: ี
1: ข้าวสาร
0: สองทนานข้าวเปลือก
1: เล
0: ือ
1: กท
0: ้
1: องใบลาน
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนลาน
1: คดข
0: ้
1: าวใส
0: ่
1: จาน
0: พาเอาคนข้างหลังไว
1: ้
0: เดี๋ยวเราร้องบทร้องของลิลีข้าวสารไปพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาร้องกันเลยค่ะรีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้เก่งมากเลยค่ะและถ้าเพื่อนที่เล่นเป็นประตู2คนนี้นะคะเอามือลงปุ๊บกั้นเอาไว้แล้วถ้าใครโดนกั้นคนนั้นนะคะก็จะโดนลงโทษโดยการให้หยุดเล่นก่อนแล้วก็จะต้องเลือกว่าจะมาอยู่ด้านหลังของเพื่อนคนไหนระหว่างเพื่อนคนที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรืออาจจะให้เปลี่ยนมาเป็นประตูแทนก็ได้เด็กๆ

0: คยเล่นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: วันนี้อยากเล่นไหมคะ
1: อยาก
2: ถ้าอยากเล่นต้องตั้งใจฟังดีๆนะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะภาพนี้ภาพอะไรนะอะไรนะลูกเดินกะลานั่นเองเด็กๆ เคยเล่นหรือเปล่าเล่นอย่างไรล่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องกรีนหน่อยค่ะโอ้โหน้องกรีนเหมือนจะรู้ว่าเล่นอย่างไรเลยอ่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
3: เอาเชือกมาผูก
2: เชือกผูกกับอะไรคะ
3: กะลา
2: ผูกกับกะลาแล้วทำยังไงต่อลูก
3: แล้วก็จับเดิน
2: จับเดินแล้วทำยังไงอีกคะเดินคนเดียวหรือว่าเดินแข่งกับเพื่อน
3: เดินแข่งกับเพื่อน
2: แล้วไปถึงเส้นชัยก่อนแล้วจะเป็นยังไงคะ
3: ชนะ
2: ชนะใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือการละเล่นไทยเดินกะลานั่นเองค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คล้ายกับที่น้องกรีนบอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะนั่นก็คือเราจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ของเราขึ้นมาก่อนนั่นก็คือกะลาโดยใช้เชือกกับกะลานะคะเอามาผูกไว้แล้วให้เด็กๆ เดินกะลาโดยการจับเชือกแล้วเหยียบเอาเท้าของเราไปเหยียบไว้บนกะลาค่ะแล้วก็เดินไปข้างหน้านะแข่งกันกับเพื่อนถ้าใครนะคะเดินไปจนถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะนะหลายคนเคยเล่นมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สนุก
2: เคยเล่นที่ไหนกันคะเนี่ย
1: ที
2: ่
1: บ
2: ้
1: าน
2: ที่บ้านใช่ไหมคะเล่นกับใคร
1: เล่นก
2: ับ
1: แม่
2: เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะภาพเคยเล่นไหมคะน้องรับตังยังไม่เคยเหรอลูกไหนเพื่อนๆคนไหนเคยบ้าง
1: เราก็ย
2: ัง
1: ไม่เคย
2: สังเกตก่อนสังเกตภาพก่อนเคยเล่นหรือยังนะยังไม่เคยจริงเหรอเอ๊ดูดีๆมีเพื่อนที่อยู่ฝั่งนี้หนึ่งคนแล้วก็มีคนยืนต่อแถวอยู่ทางด้านนี้อะไรนะ
1: จ
2: ับ เอจับเอแล้วมีบทร้องเพลงด้วยนะเป็นบทร้องวิธีการเล่นงูกินหางนั่นเองค่ะเขาก็จะร้องเพลงแล้วเราก็พูดโต้ตอบกันนะแล้วคนที่เป็นพ่องูก็จะไปจับลูกงูถ้าลูกงูคนไหนโดนพ่องูจับไปจะทำยังไงคะลูก
1: โดนจ
2: ับโดนจับแล้วก็จะต้องไปต่ออยู่ท้ายแถวหรือว่าอยู่ด้านหลังของคนที่เป็นพ่องูนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นบทร้องของการละเล่นไทยคือแม่งูเอ๋ยนะคะพ่องูจะถามแม่งูว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูก็จะต้องตอบกลับมาว่ากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาแล้วเราก็จะต้องทำท่าทางด้วยนะทำท่าโยกไปโยกมาด้วยพ่องูเอ๋ยก็ถามอีกพ่องูก็บอกว่าแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูก็ตอบว่ากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมานะพ่องูถามอีกแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนแม่งูตอบกลับกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาอันนี้พ่องูก็จะถามว่ากินหัวกินหางกินกางตลอดตัวแล้วก็วิ่งจับลูกงูแล้วลูกงูก็จะต้องทำยังไงคะต้องสะบัดหางหนีนะคะแต่ต้องเกาะแม่งูเอาไว้แน่นๆนะถ้าใครเกาะไม่แน่นโดนพ่องูจับไปแล้วก็ต้องไปต่อท้ายพ่องูนั่นเองค่ะเด็กๆนึกออกหรือยังว่าเคยเล่นไหมเคยเล่นแล้วในกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองอาจจะสังเกตภาพแล้วนึกไม่ออกใช่ไหมค

0: ามาดูภาพต่อไปกันค่ะแล้วอันนี้ล่ะ
1: วิ่งไล่จับอ
0: ะไรนะ
1: วิ่งไล่จับ
0: วิ่งไล่จับเหรอคะเกือบถูกแล้วการละเล่นไทยนี้ชื่อว่ากระต่ายขาเดียวพูดสิลูก
1: กระต่ายขาเดียวว
0: ิธีการเล่นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมที่1เป็นกระต่ายทีมที่2ก็เป็นผู้เล่นเราจะมีวงกลมอยู่ผู้เล่นจะอยู่ในวงกลมคนที่เป็นกระต่ายจะต้องกระโดดกระต่ายขาเดียวเข้าไปในวงกลมแล้วก็ไปจับเพื่อนที่วิ่งอยู่ข้างในวงกลมถ้าเกิดว่าจับเพื่อนคนนั้นได้นะคะเพื่อนคนนั้นก็จะต้องออกมาอยู่ด้านนอกแต่ถ้ากระต่ายกระโดดไปตั้งนานแล้วเหนื่อยยังจับเพื่อนไม่ได้เลยก็สามารถไปแปะมือกับเพื่อนที่เป็นกระต่ายที่รออยู่ด้านนอกวงกลมได้นั่นเองค่ะนี่เป็นวิธีการเล่นอะไรนะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: ขาเดียวนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆรู้จักวิธีการละเล่นไทยมากกว่า1อย่างมั้ยคะหลายอย่างเลยใช่มั้ยมีอะไรบ้างอ่ะ1มีมอนซ่อนผ้า2รีรีข้าวสาร3แม่งูเอ๋ย4อะไรคะกระต่ายขาเดียววันนี้เด็กๆรู้จักการละเล่นไทยเพิ่มขึ้นแต่เด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆหรือเวลาเราเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: เวลาเหนื่อยเราก็ต้องไปพ
0: ัก
2: ก่อน
0: ถ้าเหนื่อยเราต้องพักแต่การที่เราจะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆหรือการที่เราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเราจะต้องเป็นอย่างไรลูกปฏิบัติตามอะไรคะ
2: คำ
0: สั่งปฏิบัติตามข้อตกลงใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีมารยาทนะคะด้านการอยู่ร่วมกันมาฝากเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะได้ไปทำกิจกรรมคุณครูก็จะให้เด็กๆได้มารู้จักกับมารยาทของการอยู่ร่วมกันก่อนมีอะไรบ้างไปดูดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะเขาทำอะไรคะลูก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีคุณครูใช่ไหมคะเป็นมารยาทของการอยู่ร่วมกันนะคะเมื่อเด็กๆ เจอคนที่รู้จักนะคะเด็กๆ ก็จะต้อง
1: สว
0: ัสดีนะคะหรือเจอผู้ใหญ่เด็กๆ ก็สามารถทักทายโดยการสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วถ้าเราทำผิดเราต้องรู้จักพูดคำว่าอะไรลูก
1: ขอโทษ
0: ครับขอโทษค่ะแล้วถ้าเราได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่หรือจากเพื่อนๆเราต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะภาพต่อมาเวลาเด็กๆจะพูดกับเพื่อนๆเราต้องพูดอย่างไรคะ
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ่ะพูดจาเป็นอย่างไรลูก
1: ขอ
0: พูดจาไพเราะอ่อนหวานกับเพื่อนๆกับคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ใหญ่ที่เด็กๆได้พบเจอเพราะว่าถ้าเด็กๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานแสดงว่าเราเป็นคนอะไรนะเป็นเด็กดีเป็นคนน่ารักใช่ไหมคะผู้ใหญ่เห็นก็จะได้ชื่นชมนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะต้องมีความเกรงใจเพื่อนเกรงใจผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นแย่งของเล่นเพื่อนได้
1: ไ
0: หมเราจะต้องรู้จักเกรงใจถ้าเพื่อนๆ เล่นอยู่ในมุมหนังสือเพื่อนกำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่เด็กๆวิ่งเข้าไปส่งเสียงดังในมุมหนังสือได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เราจะต้องเกรงใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกำลังมีสมาธิในการตั้งใจอ่านหนังสือนิทานใช่ไหมคะแล้วต่อมาเป็นภาพอะไรนะแล้วเราก็จะต้องรู้จัก
1: แบ
0: ่งปันเก่งมากค่ะมีน้ำใจถือว่าเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักใครๆเห็นก็จะบอกว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักพูดจาอ่อนหวานมีน้ำใจแบ่งปันผู้อื่น
2: ถ้าเราไม่แบ่งไม่พูดเราจะไม่มีน้ำใจคร
0: ับและ เมื่อเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆเราก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่อยู่ร่วมกันในห้องเรียนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเรานะคะอยู่ร่วมกันเราจะต้องปฏิบัติตามอะไรคะปฏิบัติตามข้อตกลงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักการละเล่นไทยแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับมารยาทของการอยู่ร่วมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมนั่นก็คือสนทนากับคุณครูปลายทางนะคะและแบ่งกลุ่มค่ะได้เล่นการละเล่นไทยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งนึงค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: สารสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว
1: ้อยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่ค่ะ
0: เด็กช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะคะร้องดังๆเลยค่ะอ้าวรีรีข้าวสารสองทานานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว
1: ้อยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับแม่ครับ
2: อยู่กับพ่อครับ
0: เด็กๆขยายวงนิดนึงอย่าชิกค่ะพร้อมค่ะลีลีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานพานเอาคนข้างหลังไว้เอาใหม่ค่ะลีลีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานพานเอาคนข้างหลังไว้
1: อยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับแม่ครับ
2: อยู่กับพ่ออยู่กับพ่อครับ
0: เกาะเอวกันไว้นะลูกเกาะเอวไว้คนที่อยู่หลังพ่อกับอยู่หลังแม่ก็ต้องเกาะเอวไว้ด้วยค่ะน้องซินเกาะเอวไว้ลูกพร้อมค่ะลีลีข้าวสารสอนทานานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้
1: อยู่กับพ่อหรือว่าอยู่กับแม่ครับ
2: อยู่แต่พ่อครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมเล่นการละเล่นไทยมาแล้ววันนี้เด็กๆเล่นอะไรลูกรีรีข้าวสารสนุกไหมคะ
3: สนุก
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เช่นเคยเลยค่ะเด็กๆชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะอุปกรณ์ของเราคืออะไรลูกใช่แล้วค่ะมีแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่สองนะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่สามนะคะคือกิจกรรมใหม่ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ประดิษฐ์ลูกข่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือกระดาษแข็งค่ะที่คุณครูตัดเป็นวงกลมมาให้แล้วค่ะต่อมานะคะเป็นสีเทียนค่ะให้เด็กๆเอาไว้ระบายสีนะคะให้สวยงามค่ะสำลีพันก้านที่คุณครูปลายทางนะคะตัดไม้ออกให้สั้นลงค่ะฝาขวดน้ำเจาะรูไว้ตรงกลางค่ะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะวันนี้เราจะใช้แผ่นรองปั้นในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูวิธีการทำได้เลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องหยิบกระดาษแข็งที่เป็นรูปวงกลมก่อนแล้วไปปั๊มสัญลักษณ์หนึ่งด้านค่ะจากนั้นนะคะใช้สีเทียนค่ะระบายสีลงไปนะคะให้สวยงามเลยเด็กๆใช้หลายๆสีเลยนะคะผลงานของเด็กๆจะได้มีสีสันที่สวยงามค่ะ

0: เด็กๆนะคะต้องระบายสีเทียนให้เข้มๆเลยนะคะลูกสีเทียนของเด็กๆจะได้สวยงามค่ะแล้วผลงานของเด็กๆนะคะก็จะมีสีสันที่สดใสค่ะเด็กๆต้องเลือกใช้สีสันให้หลากหลายเลยนะคะทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเก่งมากเลยเมื่อเด็กๆนะคะระบายกระดาษรูปวงกลมของเด็กๆเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆหยิบสำลีพันก้านนะคะที่คุณครูตัดเอาไว้ให้แล้วนะคะเจาะลงไปในรูตรงกลางนะคะที่คุณครูบีได้เจาะเอาไว้ให้จะมีช่องนะคะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆเอาไม้นะคะเจาะลงไปค่ะจนให้ทะลุถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเราเจาะได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำฝาขวดน้ำออกมาด้วยนะหลังจากนั้นค่ะใช้ดินน้ำมันนวดก่อนค่ะลูกแล้วก็คลึงเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะคลึงให้เป็นเส้นยาวๆเลยนะเมื่อเด็กๆได้ดินน้ำมันที่มีเส้นยาวๆแบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆใช้สำลีพันก้านใส่เข้าไปในรูของฝาขวดน้ำค่ะและนำดินน้ำมันไปขดลงในฝาขวดน้ำเลยค่ะเพื่อที่จะยึดเอาไว้นะคะไม่ให้ไม้ขยับนั่นเองค่ะเด็กขดเป็นเส้นอย่างนี้เลยกดลงไปในฝาขวดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็กดดินน้ำมันลงไปค่ะให้แน่นๆเลยนะยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆกดดินน้ำมันในฝาแน่นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษรูปวงกลมที่เมื่อสักครู่นะคะเรา

จาะรูเอาไว้มาใส่ลงไปค่ะแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้ลูกข่างนะคะเอาไว้เล่นแล้วค่ะลูกข่างนะคะก็เป็นของเล่นนะคะของไทยเราเหมือนกันค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆก็จะต้องหมุนลูกข่างค่ะจับตรงๆแบบนี้แล้วก็หมุนเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆการประดิษฐ์ลูกข่างของเรายากไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือยังคะถ้าอยากแล้วให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาก่อนค่ะเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นมุมหนังสือ

วันนี้คุณครูเปิดกี่มุมคะวันนี้คุณครูบีเปิด3มุมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นกันกับเพื่อนๆเราก็จะต้องเล่นอย่างไรคะแบ่งปันกันกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะและถ้าเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันเชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองวาดภาพด้วยสีเทียนปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะลูกและกลุ่มที่สามทำอะไรคะประดิษฐ์ลูกคางเดี๋ยวไปหยิบกระดาษที่เป็นวงกลมนะคะลูกไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะต่อแถวได้เลย

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: วันนี้ใครได้ประดิษฐ์ลูกห่างบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะมีผลงานที่มาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยนะคะคุณครูบีขอเชิญน้องริต้าหน่อยค่ะวันนี้นะคะเป็นผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะของน้องริต้านั่นเองน้องริต้าคะน้องวาดภาพอะไรคะลูก
2: วาดภาพน้องกำลังเล่นม้าก้านกล้วย
0: เป็นภาพน้องของริต้าใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่ะเล่นม้าก้านกล้วยอยู่แล้วน้องริต้าเคยเล่นม้าก้านกล้วยไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: สนุกไหมคะลูก
2: สนุกค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเหมือนกับม้าก้านกล้วยที่เด็กๆเคยเล่นที่บ้านไหมคะเพื่อนวาดภาพสวยไหมลูกค่ะเพื่อนวาดภาพสวยไหมคะ
1: สวยค
0: ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราก็คือการประดิษฐ์ลูกห่างและนี่ก็คือผลงานของเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะห้องเรียนของเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะมีผลงานที่สวยแบบนี้เหมือนกันไหมคะโอ้โหเพื่อนๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้ผลงานของเด็กๆนักเรียนปลายทางก็มีสีสันสวยงามแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเด็กๆเอาของเล่นชิ้นนี้กลับไปเล่นที่บ้านดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะดีใจค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วตั้งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมเรียงลำดับชุดการผลิตสิ่งทอต่างๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะก็มีภาพเรียงลำดับชุดการผลิตสิ่งทอต่างๆนะคะให้เด็กๆได้สังเกตกันก่อนค่ะภาพแรกนะคะเราจะต้องเลี้ยงหนอนไหมก่อนค่ะเป็นภาพที่เลี้ยงหนอนไหมนะคะหนอนไหมจะชักใยอยู่ในนี้ค่ะเป็นรังไหมนั่นเองค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะนำรังไหมนะคะมาต้มค่ะแล้วก็สาวเส้นไหมออกมาค่ะหลัง

0: จากนั้นนะคะเราจะนำเส้นไหมไปต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะย้อมสีนะคะให้มีสีสันสวยงามค่ะและเมื่อเราย้อมสีเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาเส้นไหมของเรานะคะไปกลอในม้วนนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำเส้นไหมไปทอนะคะได้เป็นผ้าทอต่างๆที่เด็กๆได้เห็นลวดลายที่สวยงามค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกันครบทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสลับภาพดีกว่าค่ะเราให้เด็กๆนะคะมาเรียงลำดับให้คุณครูบีใหม่ว่าขั้นตอนแรกของเรานะคะที่เราจะทอผ้าได้นั้นเราจะต้องทำอย่างไรก่อนเป็นขั้นตอนแรกนั่นเองค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะข้าวตังเชิญทางนี้เลยลูกขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะน้องข้าวตัง
1: เราต้องเอาภาพนี้ก่อนครับ
0: เราเลี้ยงตัวหนอนไหมก่อนใช่ไหมคะเอาวางตรงนี้ก่อนลูกเลี้ยงหนอนไหมเสร็จแล้วทำยังไงคะเราก็เอาตัวหรือว่ารังไหมใช่ไหมคะลูกไปต้มแล้วก็สาวเส้นไหมออกมานั่นเองค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเอาปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะตอนนี้เพื่อนเรียงลำดับให้ได้2ลำดับแล้วเดี๋ยวคุณครูบีเรียกคนน่ารักอีกดีกว่าจับหัวจับไหล่จับเอวนั่งตัวตรงๆค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมะลิค่ะนะมะลิจะจำได้ไหมนะว่าลำดับที่3ของเราคืออะไรนะลำดับที่3ของเราเป็นภาพไหนคะน้องมะลิเราสาวเส้นไหมออกมาแล้วเราจะต้องนำไปทำอะไรดีคะเอาไปทำอะไรลูกเอาไปต้มนั่นเองไปต้มเพื่อให้เป็นยังไงคะไปต้มย้อมสีเพื่อให้เรามีผ้าไหมที่เป็นยังไงสวยงามนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องมะลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะได้เห็นว่าเพื่อนๆเรียงลำดับให้ดู3ลำดับแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกแค่2ลำดับนั่นเองแต่คุณครูบีจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ทางด้านโน้นเลยลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะเดินไปเป็นแถวก่อนนะคะไปเดินไปเลยค่ะกลุ่มที่4ไปค่ะ

เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บมีเลโดโอลันลันลาแมวสี่ขา

ที่ตะช่างน่ารักน่ารักจริงๆเป็นอย่างไรบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเล่นเกมได้ถูกต้องไหมคะแล้วช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าหนูนะคะช่วยเพื่อนๆในกลุ่มสังเกตภาพแล้วก็เล่นร่วมกันนะคะได้อย่างสนุกสนานมีน้ำใจแบ่งปันกันเล่นค่ะวันนี้เด็กๆเล่นเกมการศึกษาอะไรไปหน้าใครจำชื่อเกมได้บ้างคะชื่อเกมว่าอะไรคะน้องมารีเรียงลำดับอะไรนะลูกเรียงลำดับชุดการชุดการผลิตสิ่งทอต่างๆนั่นเองค่ะโอ้โหน้องน็อตช่วยตอบเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะได้ผ้าทอสวยๆมาลำดับแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำยังไงก่อนคะเลี้ยงตัวอะไรนะเลี้ยงหนอนไหมแล้วเราก็เก็บอะไรมาเก็บรังไหมมาใช่ไหมคะเป็นภาพแรกคือภาพที่เก็บรังไหมเลี้ยงตัวหนอนไหมนั่นเองค่ะแล้วเราเก็บรังไหมมาแล้วเราเอาไปทำอะไรคะลำดับที่สองเอาไปต้มใช่ไหมลูกแล้วเราก็ได้เส้นไหมออกมาแล้วเอาไปทำอะไรอีกคะเอาไปต้มอีกครั้งเพื่อที่จะย้อมอะไรย้อมสีเมื่อย้อมสีสวยงามแล้วเราก็นำเส้นไหมที่เราย้อมสีแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปม้วนไว้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเส้นไหมไปทอให้เป็นผืนผ้าที่สวยงามที่เด็กๆได้เห็นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเรียงลำดับขั้นตอนนะคะได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็จดจำภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆได้ดีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะแล้วแต่เด็กๆจำได้ไหมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็อยากที่จะนำเรื่องราวของตนเองมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้

้เป็นประโยคได้ต่อเนื่องค่ะกิจกรรมที่2วันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะประกอบอุปกรณ์ของเราก็คือนกค่ะเป็นนกที่เด็กๆทำจากใบมะพร้าวที่เด็กๆสานกันมาเองนั่นเองค่ะเด็กสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะแล้วก็ฟังคำสั่งของคุณครูได้ว่าเด็กๆจะต้องกลุ่มนกกี่ตัวเด็กๆก็สามารถทำได้ดีเลยค่ะและกิจกรรมที่ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทยและมารยาทในการอยู่ร่วมกันวันนี้เด็กๆได้เล่นการละเล่นไทยอะไรนะอะไรนะรีรีข้าวสารนั่นเองค่ะเด็กๆได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ได้เล่นการละเล่นไทยอะไรคะโอ้บางโรงเรียนนะคะบอกว่าได้เล่นมอนซ่อนผ้าแต่บางโรงเรียนบอกว่าวันนี้ดูได้ลองเล่นงูกินหางด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะการเล่นงูกินหางนะคะหรือแม่งูเอ๋ยนั่นเองค่ะเด็กๆก็สนุกสนานในการทำกิจกรรมนะคะและเมื่อถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ประดิษฐ์อะไรคะประดิษฐ์ลูกห่างนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและนอกจากเด็กๆทำศิลปะแล้วเด็กๆได้เข้าเล่นที่ไหนคะได้เข้าเล่นที่มุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เล่นและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของทำยังไงคะลูกเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยมากเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเรียงลำดับขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆมีน้ำใจแบ่งปันและเมื่อเล่นเสร็จก็เก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะวัน

ครับเพื่อนๆ เคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออกสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ำภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ปาร์บี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรปโบ้แรปบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

เอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
3: yeah!
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

Ah!

Mm-hmm.

와우.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ์ถูกต้องจาตวันรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102 เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาด

0: ยหรอ
1: ชี้ชะเจ้าทึ่มหาว่ารามเกียรติ์หน้าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแปลงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนได้บัดนี้
2: ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิ่งมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: แม่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาเจอกันตั้งแต่เช้าเลยก่อนที่เรานะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมแล้วก็ร้องเพลงสวัสดีเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะหมุนมือค่ะฮ้าวหมุนเร็วขึ้นค่ะหมุนช้าช้าโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่า

0: ก่อนสวัสดีค่ะเด็กโอ้โหเด็กๆนะคะเสียงดังฟังชัดกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูบีนะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจนะคะมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยค่ะเรื่องที่คุณครูบีนะคะจะมาเล่าให้เด็กๆฟังในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องวันหยุดที่คุณครูบีนะคะได้ไปทำบุญที่วัดมาด้วยค่ะเด็กๆวันหยุดที่ผ่านมานะคะคุณครูบีได้ไปวัดไปใส่บาตรตอนเช้านะคะแล้วก็ได้ฟังพระสวดมนต์ให้พรค่ะแล้วที่วัดที่คุณครูบีไปนะมีสระน้ำขนาดใหญ่มากๆเลยในสระน้ำนั้นนะคะมีปลาด้วยค่ะโอ้โหมีปลานะคะเยอะมากเลยค่ะคุณครูบีนะคะจึงไปซื้ออาหารปลาไปให้อาหารปลาที่สระน้ำนั้นด้วยค่ะมีเด็กๆคนไหนเคยไปทำบุญที่วัดแล้วไปให้อาหารปลาแบบคุณครูบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือแสดงว่ามีประสบการณ์นะคะในการให้อาหารปลานั่นเองค่ะเด็กๆชื่นชอบในการเข้าวัดแล้วก็ทำบุญให้อาหารสัตว์ไหมคะลูกหลายคนนะคะก็บอกว่าชอบนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะที่เด็กๆมีน้ำใจนะคะแล้วก็รู้จักการทำบุญแบ่งปันให้กับสัตว์อื่นๆนั่นเองค่ะและวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆและคุณครูฟังบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนยกมือเลยชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องก้าวนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีเชิญน้องก้าวเลยค่ะวันนี้น้องก้าวมีอะไรจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะลูก
1: เต่าอยู่บนถนน
0: เต่าอยู่บนถนนแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เดี๋ยวพ่อก็ไปเก็บมาเลี้ยง
0: คุณพ่อก็ไปเก็บเต่ามาเลี้ยงแล้วน้องก้าวเลี้ยงเต่าอย่างไรคะ
1: ระวัง
0: อะไรนะลูก
1: ระวัง
0: ระวังแบบไหนคะ
1: แบบไม่ให้กัด
0: อ๋อเลี้ยงเต่าโดยที่ระมัดระวังไม่ให้เขากัดเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วน้องก้าเอาอาหารอะไรให้กับเต่ากินคะ
1: ผักบุ้งกับแครอท
0: ผักบุ้งกับแครอทที่บ้านน้องก้าเลี้ยงเต่าไว้กี่ตัวลูก
1: 2ตัว
0: 2ตัวเลยเหรอคะไปเจอเต่ามา2ตัวเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องก้าหน่อยค่ะที่บ้านน้องก้าวเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงเต่านั่นเองกี่
2: ต
0: ั
2: ว
0: สองตัวที่บ้านน้องก้าวไปเจอเต่าได้อย่างไรคะเต่าอยู่ที่ไหนเต่าอยู่ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็เลยไปเก็บเต่ามาเลี้ยงนั่นเองน้องก้าวเอาอะไรให้เต่ากินเป็นอาหารคะผักบุ้งกับแครอทนั่นเองค่ะเห็นไหมคะการที่เด็กๆเนี่ยไปเจอสัตว์นะคะตามท้องถนนถ้าหากว่าเด็กๆกลัวว่าเขาจะเกิดอันตรายเราสามารถช่วยเหลือได้นะคะอย่างน้องก้าวคุณพ่อก็ไปช่วยเหลือเต่ามาใช่ไหมคะลูกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือเต่าตัวนั้นเนี่ยเต่าเดินอยู่บนถนนใช่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อน้องก้าวเนี่ยไม่ทันได้ไปเจอแล้วมีรถขับมาอาจจะเกิดอันตรายกับเต่าตัวนั้นได้นะแต่ว่าเต่าตัวนี้โชคดีที่คุณพ่อน้องก้าวไปเจอแล้วก็เก็บมาเลี้ยงนั่นเองค่ะโอ้โหถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆและวันนี้มีเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอีกคะโอ้โหมีคน

0: กมือเลยคุณครูบี้ขอเชิญน้องซินหน่อยค่ะวันนี้น้องซินอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะลูก
1: วันนั้นมีลำวงบ้านหนู
0: อะไรนะคะ
1: วันนั้นมีลำวงบ้านหนู
0: อ๋อที่บ้านหนูมีลำวงเหรอคะแล้วทำอย่างไรบ้างคะมีงานลำวงน้องซินได้ไปเที่ยวไหมที่บ้านหรือว่าที่วัดคะ
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านงานอะไรคะลูกถึงมีรำวงด้วยรู้ไหมคะว่าเป็นงานอะไรจำได้ไหมคะงานทำบุญหรือว่างานอะไรคะ
1: งานทำบุญ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็มีรำวงด้วยเขาร้องเพลงกันใช่ไหมคะแล้วน้องซินได้ไปร้องเพลงไปรำวงกับเขาด้วยไหมคะไปไหมหรือว่าไปดูน้องซินสนุกไหมคะแล้วนอกจากมีรำวงที่บ้านแล้วน้องซินได้ทำอะไรอีกคะ
1: ปาลูกโป่ง
0: อ๋อมีปาลูกโป่งด้วยเหรอแล้วน้องซินปาลูกโป่งโดนไหมคะโดนกี่ลูกคะลูกปาลูกโป่งไปกี่ลูกนะ
1: 2ลูก
0: ลูกโป่งแตก2ลูกเลยเหรอคะโอ้โหแล้วได้ของรางวัลไหมคะได้เป็นอะไรคะ
1: หมาลี
0: ได้อะไรนะ
1: หมาลี
0: อะไรนะคะ
1: หมาลี
0: ตุ๊กตาเหรอคะใช่ตุ๊กตาไหมอ๋อเป็นตุ๊กตาแต่ว่าเขามีชื่อใช่ไหมคะที่น้องซินเรียกเมื่อสักครู่ใช่ไหมลูกอ่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะที่บ้านน้องซินมีอะไรมีงานรำวงใช่ไหมคะน้องซินเขาก็ไปเที่ยวที่งานรำวงมาแล้วน้องซินไปเล่นอะไรมาด้วยคะ
2: ปาล
0: ู
2: กโป
0: ่งไหนใครเคยไปเที่ยวงานแล้วก็ไปปาลูกโป่งบ้างสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: ก
0: สนุกแล้วใครปาลูกโป่งแตกได้บ้างโอ้โหหลายคนเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะมองแล้วก็ใช้มือกับตาได้ประสานสัมพันธ์กันเลยนะเพราะว่าเด็กๆมองไปแล้วเด็กๆก็ปาลูกดอกไปให้ไปโดนลูกโป่งแตกใช่ไหมคะแล้วได้ของรางวัลไหมคะได้ได้อะไรกันบ้างคะ
2: ต
0: ุ
2: ๊กตา
0: ตุ๊กตาได้หนูเหรอคะเป็นตุ๊กตารูปหนูใช่ไหมคะ
2: ต
0: ุ๊
2: กตา
0: อ๋อได้เป็นตุ๊กตากล่องจุ่มด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยคุณครูบีก็เคยไปเที่ยวงานวัดแล้วก็เคยไปเล่นแบบน้องซินด้วยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะและให้คุณครูปลายทางนะคะได้สนทนากับเด็กๆและขออาสาสมัครออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ข่าวสร้างสรรค์ให้เพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็สนใจเรื่องราวของเพื่อนๆ เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยอยากจะเล่าอะไรคะ
1: แม่หนูพาไปกินชาบู
0: คุณแม่ของน้องเอ๋ยพาไปรับประทานชาบูที่ไหนคะ
1: ที่ตอนวันเกิดหนู
0: ที่วันเกิดของหนูใช่ไหมในช่วงวันเกิดใช่ไหมคะไปกับใครบ้าง
1: ไปกับพี่แล้วก็ไปกับพ่อแล้วก็ไปกับแม
0: ่มีพี่มีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีน้องเอ๋ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องเอ๋ยรับประทานอะไรบ้างในชาบูมีอะไรบ้าง
1: แครอทแล้วก็ลูกชิ้น
0: มีแครอทมีลูกชิ้นมีอะไรอีก
1: แล้วก็มีหมู
0: มีหมูมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีน้ำ
0: มีน้ำเป็นน้ำดื่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นน้ำเปล่าหรือว่าเป็นน้ำหวาน
1: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าเหรอคะแล้วน้องเอ๋ยชอบรับประทานชาบูไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะน้องเอ๋ยไปทำอะไรมาคะไปรับประทานชาบูมาเนื่องในโอกาสวันอะไรคะ
2: ว
0: ันเกิดของใครลูกของน้องเอ๋ยนั่นเองน้องเอ๋ยเขารับประทานผักด้วยนะเพราะว่าน้องเอ๋ยบอกว่าในชาบูมีอะไรคะมีแครอทมีอะไรอีกมีผักแครอทมีหมูมีลูกชิ้นแล้วก
2: ็
0: แม่มีน้ำด้วยเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะจำเรื่องราวนะคะแล้วก็มาเล่าให้กับคุณเพื่อนๆฟังได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะได้อย่างเป็นประโยคต่อเนื่องนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกเพื่อนๆนะคะก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะในการรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโหเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้เคลื่อนไหวนะคะร่างกายของเราแล้วก็ออกกำลังกายกันแล้วค่ะเด็กๆขาคุณครูบีมีเครื่องให้สัญญาณจังหวะมาเด็กๆอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้เด็กๆฟังกันค่ะถ้าคุณครูบีเคาะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้ทำไมนะคะหยุดนั่นเองเก่งมากเลยแล้วถ้าคุณครูให้สัญญาณจังหวะแบบนี้ล่ะคะทำไมเอ่ยเร็วๆใช่ไหมคะต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วๆเลยแล้วถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะแบบนี้ล่ะคะเราต้องทำยังไง
1: ช้า
0: ใช่ไหมคะทำเร็วๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าใครนะคะที่ฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูแล้วเคลื่อนไหวผิดคุณครูบีจะให้คนนั้นหยุดนิ่งเอาไว้ให้หยุดเคลื่อนไหวก่อนเลยตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องตั้งใจฟังอะไรคะลูกฟังสัญญาณอะไรคะ
1: ฟังสัญญาณจังหวะ
0: ฟังสัญญาณจังหวะจากคุณครูก่อนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะหาพื้นที่ของตนเองค่ะตอนนี้จะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของเราก่อนนะ

0: ท่าทางไม่ซ้ำกันกับเพื่อนนะน้องโอโซนต้องหยุดนิ่งแล้วนะคะคุณครูบีขอถามน้องสกายทำท่าอะไรลูก
1: จระเข้ครับ
0: จระเข้โอ้โหจระเข้ตัวใหญ่มากเลยน้องนับตังทำท่าอะไรครับทำท่าอะไรนะลูก
1: นกครับ
0: นกใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วห้องเรียนกันเลยค่ะหยุดนิ่งเลยนะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวกันต่อเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวเขย่งตัวสูงสูงหรือย่อตัวลงต่ำๆได้นะคะลูกระวังอย่าให้ชนกันนะคะมีใครที่ท่าทางไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะน้องกุ้ยช่ายทำท่าอะไรคะ
2: สวดมนต์ค่ะ
0: สวดมนต์ใช่ไหมคะท่าไม่เหมือนเพื่อนเลยมีใครอีกนะน้องลิต้าท่าอะไรลูก
3: ถือของค่ะ
0: ถือของใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยคุณครูนะคะจะร้องเพลงใครหนอให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆฟังเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงได้ไหมคะได้ไหมคะลูกนะได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถเปิดเพลงใครหนอนะคะหรือจะฟังเพลงไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงใครหนอกันได้เลยค่ะ

ื่นพระสุธานภากาจะเอาโลกมาทำปากกาและเอานภามาแทนกระดานเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึก

ให้เราขี่คอคุณพ่อคุณแม่ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอรู้แล้วละก็อย่ามัวรังรอทดแทนบุญคุณปรบมือแดงๆให้กับแดงหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมใน10จังหวะเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงไปแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรคะลูกสนุกแล้วก็เป็นอย่างไรแล้วคะเมื่อยไหมคะเด็กๆเมื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆนั่งหันหน้ามาหาคุณครูบีเลยเราจะนวดไหล่ให้เพื่อนกันนะนั่งขัดสมาธิแล้วก็หันหน้ามาเลยค่ะจับไหล่เพื่อนเอาไว้น้องกริ้งขยับลงไปนิดนึงลูกพร้อมไหมคะเราจะนวดให้เพื่อนๆของเราแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนวดนวดนวดนวด

ันหลังกลับไปด้านหลังห้องเลยนะแล้วเราก็จะบีบให้เพื่อนเราบ้างบีบตรงนี้บีบหลังบีบช่วงเอวนี่ให้เพื่อนๆนะจับไว้จับไว้อ่ะบีบบีบบีบ

อให้เด็กๆหันหน้ามาตรงกลางเลยเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังเอาหายแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันค่ะนั่งค่ะ

0: เด็กๆขอลืมตาขึ้นมาได้เลยค่ะเป็นอย่างไรคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วได้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: หายเมื่อย
0: หายเมื่อยแล้วรู้สึกสบายตัวขึ้นไหมคะเพื่อนบางคนบอกว่ารู้สึกสดชื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูแล้วเราก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอะไรคะ
1: เพลง
0: ประกอบเพลงใครหนอนั่นเองเด็กๆขาคุณครูบีอยากรู้ว่าในเนื้อเพลงที่เด็กๆเคลื่อนไหวไปเมื่อสักครู่นี้เอ่ยถึงใครนะคุณพ่อกับคุณแม่ของเราใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ยังมีความคิดจินตนาการนะคะคิดท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้อย่างสวยงามเลยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆไปพักนะคะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้เหมือนเดิมหรือว่าหน่วยของเราเปลี่ยนไปแล้วคะเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองเด็กๆเห็นว่ามีภาพอะไรบ้างคะที่หน่วยการเรียนรู้ของเราเห็นภาพใครนะลูก
1: ภาพนายหลวง
0: ภาพน้องน็อตบอกว่าภาพเด็กใช่ไหมคะแล้วเด็กกับแม่แล้วน้องโอโซนบอกว่าภาพอะไรคะน้องโอโซนคิดว่าเป็นภาพในหลวงของเราใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงหรือว่าสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะกับในหลวงรัชกาลที่10ของเราตอนที่พระองค์ท่านนะคะยังทรงพระเยาว์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: หน่
1: วย
0: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: เก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักของแม่ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะ
1: เรื่อง
0: ความรักของแม
1: ่ความร
0: ัก
1: ของแม
0: ่เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคุณแม่รักเราหรือเปล่าคะ
1: ร
0: ัก ทำไมเด็กๆถึงคิดว่าคุณแม่รักเราคะน้องโอโซนบอกว่าเพราะว่าคุณแม่ซื้อของให้เราใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะมีนิทานที่จะให้เด็กๆฟังด้วยคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังเด็กๆอยากฟังไหมคะ
1: อยากฟัง
0: อยากฟังต้องทำอย่างไรถูกต้องต้องนั่งให้เรียบร้อยเลยวันนี้ค่ะคุณครูก็มีนิทานเรื่องนิทานเรื่องขอมงกุฎได้ไหมไข่ฟองน้อยกริ้งไปมาตามหาแม่ไข่กริ้งไปเจอหมูจึงถามว่าแม่หมูจ๋าแม่หมูจ๋าแม่หมูเป็นแม่ของฉันใช่หรือเปล่าแม่หมูรีบบอกไม่ใช่ฉันออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ไข่ร้องไห้เสียใจแม่หมูปลอบใจให้จมูกหมูมาไข่กลิ้งไปเจอวัวจึงถามว่าแม่วัวจ๋าแม่วัวจ๋าแม่วัวเป็นแม่ของฉันใช่หรือเปล่าแม่วัวรีบบอกไม่ใช่ฉันออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ไข่ร้องไห้เสียใจแม่วัวปลอบใจให้เขาวัวมาไข่กริ้งไปเจอค้างคาวจึงถามว่าแม่ค้างคาวจ๋าแม่ค้างคาวจ๋าแม่ค้างคาวเป็นแม่ของฉันใช่หรือเปล่าแม่ค้างคาวรีบบอกไม่ใช่ฉันออกลูกเป็นตัวไม่ได้เป็นไข่ไข่ร้องไห้เสียใจแม่ค้างคาวปลอบใจให้ปีกค้างคาวมาตอนนี้ไข่หน้าตาเป็นยังไงแล้วคะหน้าตาเปลี่ยนไปไหมไข่ฟองน้อยหน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าไปเอาอะไรของใครมาบ้างคะ
2: ของอะไรก็ไปเอาปีกของค้างคาวมา
0: ไปเอาปีกของค้างคาวมาไปเอาเขาของวัวแล้วก็จมูกของหมูมาใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตนะว่าตอนนี้ไข่ฟองน้อยมีลักษณะเปลี่ยนไปแล้วนะไข่บินไปเจอม้าจึงถามว่าแม่ม้าจ๋าแม่ม้าจ๋าแม่ม้าเป็นแม่ของฉันใช่หรือเปล่า แม่ม้ารีบบอกไม่ใช่ฉันออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกเป็นไข่ไข่ร้องไห้เสียใจแม่ม้าปลอบใจให้ขาม้ามาเป็นไงคะตอนนี้ไข่มีอะไรเพิ่มแล้วคะ
1: ถ้
0: ามีขาของแม่ม้าใช่ไหมไข่วิ่งไปเจอเป็ดจึงถามว่าแม่เป็ดจ๋าแม่เป็ดจ๋าแม่เป็ดเป็นแม่ของฉันใช่หรือเปล่าแม่เป็ดรีบบอกไม่ใช่ฉันออกลูกเป็นไข่แต่ไม่เคยเป็นไข่แบบนี้ไข่ร้องไห้เสียใจแม่เป็ดปลอบใจให้เท้าเป็ดมาตอนนี้ไข่ก็มีเท้าเป็ดเพิ่มมาแล้วไข่เจอพ่อไก่กับแม่ไก่จึงถามว่าพ่อไก่จ๋าแม่ไก่จ๋าขอมงกุฎสีแดงๆได้ไหมจ๊ะพ่อไก่บอกได้สิแต่ต้องเอาของไปคืนสัตว์ทุกตัวก่อนจึงจะได้มงกุฎไข่น้อยก็คิดแล้วบอกว่าได้จ้ะไข่น้อยเอาเท้าไปคืนแม่เป็ดเอาขาไปคืนแม่ม้าเอาปีกไปคืนแม่ค้างคาวเอาเขาไปคืนแม่วัวเอาจมูกไปคืนแม่หมูแล้วรีบกลับไปหาพ่อไก่แม่ไก่แม่ไก่ใช้ปากจิกเปลือกไข่เบาๆลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆก็ค่อยๆออกมาแม่ไก่จึงบอกกับลูกเจี๊ยบว่ารอเจ้าโตจะมีมงกุฎสีแดงๆแน่นอนอดทนรอนะลูกเจี๊ยบน้อยเฝ้ารอคอยอย่างมีความสุขไข่ฟองเล็กเด็กๆเคยเห็นไข่ไหมพ่อแม่ของไข่คือใครเด็กๆรู้ไหมช่วยบอก

0: ไข่ที่พ่อแม่พ่อแม่ของไข่คือใครคะ
1: ไก
0: ่พ่อไก่แม่ไก่นั่นเองค่ะขอขอบคุณสื่อนิทานเรื่องขอมงกุฎได้ไหมหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วไข่ฟองน้อยเป็นไข่ของใครคะ
2: ของแม่ไก
0: ่ของแม่ไก่กับพ่อไก่ใช่ไหมคะไข่เขายังไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกของใครเขาก็กลิ้งไปเรื่อยๆเขาไปเจอใครมาบ้างไปเจอหมูหมูให้อะไรมาคะ
2: จม
0: ูกกลิ้งไปเจอแม่วัวแม่วัวให้อะไรมาคะ
2: เ
0: ขากลิ้งไปเจออะไรอีกคะค้างคาวแม่ค้างคาวให้อะไรมา
2: ให
0: ้ปีกมาแล้วไข่ฟองน้อยก็บินไปเจอกับแม่ม้าแม่ม้าให้อะไรมาลูก
2: ให
0: ้ขาแล้วก็ไปเจอแม่เป็ดแม่เป็ดให้อะไรมาคะให้เท้ามาไข่ก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปแต่เมื่อไข่ไปเจอกับพ่อแม่ไก่เขาอยากได้อะไรนะมงกุฎสีแดงๆเหมือนกับพ่อไก่แม่ไก่แต่พ่อกับแม่บอกว่าต้องทำยังไงก่อนคะถูกใช่แล้วค่ะต้องเอาของที่เอามาไปคืนให้กับสัตว์ตัวอื่นก่อนใช่ไหมแล้วแม่ไก่จึงเจาะไข่แล้วออกมาเป็นลูกอะไรออกมาเป็นลูกเจี๊ยบเมื่อลูกเจี๊ยบโตขึ้นลูกเจี๊ยบก็จะได้อะไรเหมือนพ่อกับแม่คะมงกุฎสีแดงนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูเล่านิทานเด็กๆคิดว่าพ่อไก่กับแม่ไก่รักลูกเจี๊ยบไหมคะ
2: ร
0: ัก รักใช่ไหมคะพ่อกับแม่ไก่เขาก็รักลูกเจี๊ยบที่เป็นลูกของเขาวันนี้นะคะคุณครูบีนอกจากมีนิทานมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วคุณครูก็ยังมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะอันนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพคุณแม่กำลังอุ้มเด็กอยู่ใช่ไหมคะเป็นภาพความรักของแม่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่ของเราเนี่ยรักเราอย่างไรบ้าง
3: เออตอนแม่เหมือนจะจุ๊บเด็ก
0: ภาพนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่คะคุณแม่นะคะพาเด็กๆเข้านอนใช่ไหมคะในตอนกลางคืนใครนอนกับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะเป็นภาพที่คุณแม่พาเด็กๆเข้านอนในตอนกลางคืนคุณแม่ก็ดูแลเด็กๆตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆคุณแม่ก็คอยดูแลใส่ใจเด็กๆใช่ไหมคะเอาภาพต่อมาคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ป้อนข้าวลูกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรทำไมคุณแม่จะต้องป้อนข้าวลูกคะตอนเราตัวเล็กๆ เรายังตักข้าวรับประทานเองไม่ได้ใช่ไหมคะคุณแม่กับคุณพ่อก็จึงเลี้ยงดูเราเอาอาหารเอาน้ำดื่มมาให้เรารับประทานคุณแม่รักเราไหมคะ
2: ร
0: ัก แล้วภาพต่อมาคุณแม่ทำอะไรอีกนะคุณแม่แต่งตัวให้กับเรานั่นเองตอนนี้ใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังแต่งตัวให้บ้างหลายคนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้อยู่แต่ว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มที่จะโตเป็นพี่ชั้นอนุบาล2แล้วเด็กๆ ก็สามารถฝึกแต่งกายด้วยตัวเองได้ได้มั้ยคะแต่อันนี้เป็นภาพความรักของคุณแม่ที่ดูแลเด็กๆใส่ชุดใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแล้วก็ฝึกให้เด็กๆใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองเป็นเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะ ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
3: แม่พาไปหาคุณหมออ
0: ้าวเวลาเด็กๆป่วยไม่สบายคุณแม่ก็จะต้องพาเด็กๆไปหาคุณหมอแล้วเมื่อเด็กๆป่วยเยอะต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าเด็กๆมีไข้สูงคุณแม่คุณแม่จะทำอย่างไรคะ
3: ค
0: ุณแม่ก็จะอยู่เฝ้าเด็กๆใช่ไหมคะคอยเช็ดตัวให้แล้วก็ป้อนยาให้กับเด็กๆเด็กๆเห็นไหมว่าคุณแม่รักเรามากไหมคะแล้วเด็กๆแล้วเด็กๆรักคุณแม่มากไหมคะ
2: ร
0: ักคุณแม่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆค่ะได้สนทนากับความรักของแม่นะคะและขออาสาสมัครออกมาเล่าถึงคุณแม่ของตนเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้สนทนาเกี่ยวกับความรักของคุณแม่แล้ววันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูค่ะน้องโอโซนนะคะบอกว่าอยากจะออกมาบอกความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่แล้วก็อยากจะบอกว่าคุณของโอโซนเนี่ยแสดงความรักกับโอโซนอย่างไรขอเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนคุณแม่แสดงความรักกับน้องโอโซนอย่างไรบ้างคะ
1: แม่หอม
0: คุณแม่หอมน้องโอโซนแล้วคุณแม่ทำอย่างไรอีกคะ
1: คุณแม่
0: ทำอะไรให้น้องโอโซนบ้างลูก
1: ทำกับข้าว
0: คุณแม่ทำกับข้าวให้น้องโอโซนแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ป้อนข้าว
0: น้องโอโซนด้วยใช่ไหมเอ๊แล้วนอกจากคุณแม่ทำกับข้าวป้อนข้าวแล้วคุณแม่แสดงความรักแบบไหนให้น้องโอโซนทราบอีกคะคุณแม่ทำอะไรให้บ้าง
1: ไข
0: ่อะไรนะ
1: ไข
0: ่ทอดไข่เหรอใช่ไหมแล้วเวลาที่น้องโอโซนไม่สบายคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: เช็ดตัว
0: คุณแม่ก็เช็ดตัวให้น้องโอโซนใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนรักคุณแม่ไหม
1: รัก
0: ถ้าน้องโอโซนรักคุณแม่น้องโอโซนจะปฏิบัติตนเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณแม่ภูมิใจในตัวน้องโอโซน
1: เป็นเด็กดี
0: จะเป็นเด็กดีแล้วจะทำยังไงอีกคะ
1: ไม่ดื้อ
0: ไม่ดื้อมีอะไรอีกไหมคะที่อยากบอกคุณแม่อยากบอกรักคุณแม่ไหมไหนน้องโอโซนบอกรักคุณแม่ซิบอกว่าอะไรดี
1: น้องโอโซนแล้วคุณแม่ครับ
0: โอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็อยากที่จะบอกรักคุณแม่เดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปเราไปบอกรักคุณแม่ดีไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับไปพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะแตะศีรษะค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงโปเลโปลาไปพร้อมๆกันค่ะโป

ปลาวาฬนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวน่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็สีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูบีจะให้เด็กๆทำอะไรนะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่ายังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เด็กๆจะได้ทำค่ะกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเปเปอร์มาเช่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้กันค่ะภาพโครงร่างพวงมาลัยค่ะดินสอสีค่ะไม้ปลายแหลมขนาดเล็กค่ะกระดาษทิชชู่เปียกผสมกาวคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้สีนะคะผสมเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้มีสีสันต่างๆและใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพโครงร่างเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพพวงมาลัยนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีคำที่คุณครูนะคะให้เด็กๆไว้เขียนด้านล่างตรงนี้ด้วยนะเด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะคำเส้นปะตรงนี้นะคะเขียนคำว่ารักแม่ค่ะรักแม่ค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะก็จะเขียนคำว่ารักแม่ครับนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆใช้ดินสอสีเขียนตามเส้นประก่อนนะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเขียนให้ตรงกับรอยประเส้นประตรงนี้เลยนะคำแรกค่ะก็คือคำว่ารักนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีให้สวยงามได้นะคะลูกคำที่สองคุณครูเขียนคำว่าแม่คำที่สามคือคำว่าค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเขียนคำว่ารักแม่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะใช้ไม้ปลายแหลมขนาดเล็ก2อันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ในการคีบนะคะกระดาษทิชชู่เปียกออกมาวางแล้วก็กดตรงบริเวณที่เป็นภาพโครงร่างพวงมาลัยค่ะเด็กๆต้องใช้ไม้2อันนะคะลูกค่อยๆคีบขึ้นมาแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับพวงมาลัยดอกมะลิเลยใช่ไหมคะเพราะว่าดอกมะลิมีสีอะไรคะ
ดอกมะลิมีสีขาวคุณครูบีนะคะก็เลยให้เด็กๆใช้กระดาษทิชชู่เปียกที่ผสมกาวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะให้จินตนาการว่าคล้ายๆกับดอกมะลิที่เรานำไปไหว้คุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะต้องทำแบบนี้นะคะใช้กระดาษทิชชู่เปียกที่ผสมกาววางไปให้รอบๆกับโครงล่างของผ้าพวงมาลัยเลยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นส่วนโค้งแบบนี้นะคะลูกตรงนี้เราจะใช้สีขาวเพื่อที่จะแทนให้เหมือนกับดอกอะไรนะคะดอกมะลินั่นเองค่ะเด็กๆเห็นดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางไหมคะแล้วก็เห็นดอกไม้เล็กๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ไหมคะลูกเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะคุณครูบีอาจจะอยากใช้ดอกไม้ให้มีสีเขียวอยากจะเปลี่ยนสีใช้กระดาษทิชชู่สีเขียวแปะไว้ที่ตรงกลางแบบนี้ค่ะเป็นส่วนของเกสรดอกไม้ก็จะเปลี่ยนสีเพิ่มเติมอีกนะคะ

0: เป็นสีแดงสีแดงตรงนี้นะคะคุณครูก็นำมาติดไว้ตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนกลีบของดอกไม้เลยกิจกรรมนี้นะคะอาจจะใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจทำยังไงคะลูก
1: ต
0: ั้งใจทำแล้วก็ต้องใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะถ้าไม่เช่นนั้นผลงานของเราจะเป็นยังไงคะอาจจะไม่สวยได้นะคะจะเลอะได้นั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูบีได้ดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางแล้วส่วนตรงข้างล่างตรงนี้คุณครูบีก็บอกว่าสามารถทำเป็นดอกไม้ได้นะคะคุณครูก็จะใช้เป็นดอกไม้สีแดงแบบนี้เลยเด็กๆต้องคีบกระดาษทิชชู่เปียกมาวางแล้วก็กดกดลงนะลูกใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปค่ะตอนนี้สมมุติว่าคุณครูบีทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้พวงมาลัยนะคะที่สร้างสรรค์จากอะไรนะคะ
1: จากกระด
0: าษทิชชู่เปียกนะคะหรือที่เราเรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมเปเปอร์มาเช่นั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆทราบแล้วว่าวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกิจกรรมใหม่ของเราทำอย่างไรแต่เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมยังคะหลายคนนะคะบอกว่าพร้อมที่อยากจะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆบอกข้อตกลงมาให้คุณครูบีฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีข้อตกลงอะไรกันบ้างคะจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเราก็จะไปเล่นที่มุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีเปิดมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมได้ค่ะและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องทำอย่างไรคะลูก
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เพื่อที่จะมารอสรุปกิจกรรมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะกลุ่มแรกทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันเชิญไปหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่สอง
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: เก่งมากค่ะไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: เปเปอร์มาเช่
0: ไปต่อแถวได้เลยค่ะลูกแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะ

Escape, escape.

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้ววันนี้เด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะว้าวน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าวันนี้นะคะภูมิใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของตัวเองมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อะไรไปบ้างนะเปเปอร์มาเช่เป็นภาพอะไรคะลูกภาพพวงมันเองเราจะนำเปเปอร์มาเช่ภาพพวงมาลัยนี้ไปมอบให้กับใครคะไปมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ของเรานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานนะคะของเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะที่ตั้งใจนะคะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะได้นำไปให้คุณแม่ในวันแม่นั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็ได้ไปเล่นตามมุมต่างๆวันนี้ใครได้เข้าเล่นในมุมหนังสือบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนได้เข้าไปเล่นในมุมวิทยาศาสตร์คะเก่งมากเลยค่ะและเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเล่นเด็กๆทำอย่างไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะช่วยกันเก็บกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วมือของเด็กๆเป็นอย่างไรคะเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้มือของเราอาจจะเลอะเปรอะเปื้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปรู้จักกับเกมการศึกษาในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆร้องเพลงเต่าเด็กๆเคยร้องไหมคะเอามือทำแบบนี้ไว้เต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพคุณครูบีมีภาพดอกไม้นะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตเยอะเลยเด็กๆรู้จักดอกไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆสังเกตไหมคะ
1: รู้จัก
0: ภาพแรกเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นภาพดอกอะไรคะสัญลักษณ์ของวันแม่เก่งมากค่ะเป็นภาพดอกมะลิภาพนี้ล่ะคะดอกอะไรลูกถูกต้องดอกทานตะวันเอ๊แล้วภาพนี้ล่ะดอกอะไรนะที่เด็กๆ เรียนไปวันนี้ดอกอะไรคะดอกราชพฤกษ์นั่นเองโอ้โหมากเลยค่ะเอ๊มีดอกอะไรอีกนะที่เด็กๆรู้จัก
1: ดอกก
0: ุหลาบดอกอะไรอีกคะดอกบัวเด็กๆหลายคนนะคะก็รู้จักดอกไม้ค่ะวันนี้คุณครูนะคะนอกจากมีภาพหลักที่ให้เด็กๆสังเกตภาพดอกไม้แล้วคุณครูบียังมีภาพเงาภาพเงามีสีอะไรลูกมีสีดำใช่ไหมคะเป็นภาพเงาของดอกไม้นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะขอตัวแทนหนึ่งคนคนที่นั่งน่ารักตัวตรงขอเชิญน้องน้องทาร่าค่ะเดี๋ยวให้ทาร่านะคะมาจับคู่ภาพกับเงาได้ไหมคะภาพแรกเป็นภาพดอกมะลิน้องทาร่าหาภาพเงาของดอกมะลิได้ไหมคะภาพไหนเอ่ยน้องทาร่าลองสังเกตสิลูกภาพไหนนะจำได้ไหมจำได้ไหมคะนี่ภาพนี้เห็นไหมคะมีลักษณะกลีบของดอกมะลิยาวๆเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ่ะน้องลองหยิบภาพนี้แล้วก็เอาไปจับคู่กันซิว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวกลับด้านก่อนนี่ลักษณะของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันไหมปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะภาพบางภาพอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะคะเด็กๆต้องค่อยๆมองแล้วก็ค่อยๆสังเกตนะคะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าขอเชิญน้องมาลีค่ะคุณครูขอเชิญน้องมาลีน้องมาลีรู้จักภาพเงาของดอกชบาภาพนี้ไหมคะไหนน้องมาลีลองสังเกตสิลูกสังเกตแล้วก็หยิบภาพเงาไปจับคู่กันเลยนำไปวางเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูนะคะก็ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมกันไปแล้ว2ภาพเดี๋ยวภาพที่เหลือคุณครูจะให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆดีไหมคะ ให้เด็กๆไปช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็นำภาพเงามาจับคู่กันให้ถูกต้องแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมการศึกษาเรามีข้อตกลงว่าอย่างไรคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มของเราเองเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรคะ
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาใส่ไว้ที่ไหนใส่ในถุงเอาไว้ใช่ไหมคะในตะกร้าและถูกต้องค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของจึงนำเกมการศึกษาเอาไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เด็กๆไปเล่นเกมอะไรมาคะ
1: เกมจ
0: ับ
1: คู่ภาพ
0: จับคู่ภาพกับเงานั่นเองเก่งมากเลยค่ะบางคนนะคะบอกว่าวันนี้นะคะนอกจากเกมจับคู่ภาพกับเงาที่เป็นเกมใหม่แล้วยังได้เล่นเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วใช่ไหมคะมีเกมอะไรบ้างนะจับคู่ภาพเครื่องบินเหรอคะภาพตัดต่อเครื่องบินค่ะแล้วก็เกมอะไรอีกนะเกมโดมิโนเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สังเกตภาพดอกไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็ได้สังเกตว่าเงาของภาพดอกไม้มีลักษณะอย่างไรและสามารถนับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะหรือยังคะเยอะแล้วใช่ไหมเด็กๆจำได้ไหมว่ากิจกรรมแรกของเราคืออะไรนะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมานะคะอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะสามารถพูดได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกได้มากขึ้นค่ะและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ฟังเพลงใครหนอนะคะพร้อมกับทําท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงเด็กๆนะคะสนุกสนานในการทํากิจกรรมมากค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักของแม่นะคะเด็กๆได้ฟังนิทานเด็กๆก็ตั้งใจฟังนิทานนะคะแล้วก็สามารถออกมาบอกได้ว่าคุณแม่ของเด็กๆนะคะแสดงความรักกับเด็กๆอย่างไรบ้างเด็กๆออกมาบอกความรู้สึกที่มีกับคุณแม่นะคะได้ดีมากเลยค่ะและกิจกรรมที่4ของเราก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ศิลปะของเรานะคะถึง2กิจกรรมใน3กิจกรรมเลยกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือการทำเปเปอร์มาเช่นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์โดยการใช้เปเปอร์มาเช่นะคะประดิษฐ์นะคะตกแต่งเป็นพวงมาลัยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเปเปอร์มาเช่อันนี้นะคะไปให้คุณแม่ของเราดีไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่เลยนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าวันนี้เล่นเกมได้อย่างสนุกสนานเลยนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันเล่นในกลุ่มให้คำปรึกษากันนะคะแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องโอ้โหเด็กๆปรบมือดังๆให้กับเต็งหน่อยค่ะเก่งกันทุกคนแบบนี้นะคะคุณครูบีก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ให้รางวัลเด็กดีกับเด็กๆทุกคนเลยค่ะตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนะคะบอกลาเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีรับโบรับบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ
0: ้โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะ

0: ใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะเก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
1: บายบายจ้าบายบาย
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรบโบ้แรบบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเมฆน้อย

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
5: เร็วอีกฟ้าฟ้า
4: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
6: ฮะสวัสดีครับ
4: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
6: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก้
4: สวัสดีจ้าแรบบี้
6: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
4: ผลไม้น่ะนอกจากจะกิน

0: อร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
1: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
0: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
0: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
1: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
0: ฟาฟาจ๊ะถ้าสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
1: เอ๊ะ
2: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
1: ข้างนอกคือเปลือก
0: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
1: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
1: อร่อยจังเลย
0: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี
1: ้นี่จ้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
1: สีแดงครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
1: ไม่รู้อ่ะครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้ะโอ้ว้าว
0: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
1: ้หืมว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
0: ฟาฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนนะมีแต่หนามแล้วแหละกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีชีวิตอ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่ๆวิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
3: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบาย

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
2: ตั๊กแตน
3: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริง
2: จ้า
1: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
3: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
3: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
3: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับอบอบ
3: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดเลย

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจากสุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลบต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราษฎร์เราเป็นโรงเรียนแพทย
1: ์ครับ
2: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
1: ์
2: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์บ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็อาจจะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลยใช
2: ่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้
1: ฮะ
2: ถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็หูอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
2: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
2: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
2: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับ

0: โรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าภาพยาจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้า คนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่ปรับต
0: ั
1: ว
0: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
0: ฮะโหเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะรู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช
0: ่
1: ไหมตอนนี้ก็กระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
0: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานนะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชื้อคร
1: ับห้องเชื้อเลยนะ
0: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
1: จะหนาวเยือกมาก
0: ใช่ครับ
1: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชื้อได้ไหม
0: ใช่ครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ

0: คราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกลุมตรงนี้ละ
1: ลุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรกัน
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐานที
0: ่
1: ด
0: ีอย่
1: าง
0: นี้ใช
1: ่เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: เราขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้คร
1: ับเบาๆหน่อยนะฮะ

0: ตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไร
1: ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทํางานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปผู้อำนวยการด้วยแต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ฝ่ายงาน
0: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
0: อ๋อเพื่อความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
0: พอออกจากห้องเชือดนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
1: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข้แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
0: สดเย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
1: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันหนึ่งของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไปต้องรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
1: ใช่ครับ
0: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ผมขอเป็นคนไข้1วันตรวจเลยได้ไหมฮะ
1: อ๋อได้เลยครับ
0: รู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมฮะหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาลอ
0: ันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีละ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: แล้วเครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึงอันแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: จานครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
2: ยิงเลเซอร์
1: ใช่ครับ
2: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
2: หรือเครื่องใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
2: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
2: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นเงี้ยฮะเราก็สามารถ
2: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
2: ที่เพิ่งเคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
2: ้อ๋อเหรอถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไง
1: เขาก็จะยังตามัวอยู
2: ่ยังมัวอยู
1: ่ใช่
2: พอยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดความขุ่น
2: เหมือนทำความสะอาด
1: ใช่ครับใช่
2: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
1: ใช่ครับ
2: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
2: ซึ่งเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
1: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
2: ้ต้อหินนะ
1: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได
2: ้หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
1: ใช่ครับ
2: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
1: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัด
0: ขั้
1: นที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาดจอตาลอกตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก
0: ็
1: คือที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
2: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังกล้าๆกลัวๆงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
2: นะครับ
1: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนฮะ
2: ซึ่
1: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะคร
2: ับ
1: เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
2: ดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ครับ

0: จะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: ใช่ครับหรือบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลยฮะ
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่าเอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้แหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดมีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตานะครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดูครับ
1: ได
0: ้นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคนให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีดใช่ครับ
1: เฉือน
0: ตอนนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วแทบจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะต
0: ้
1: อง
0: รู้ตัวครับ
1: ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: เสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้น อันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: ครับเปิดแล้ว
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนส์ที่กระจกตาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าจากเลนส์เดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนส์ใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
0: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจลไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะมีการเจลไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆคร
1: ับ แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
0: มองนิ่ง
1: ๆห้ามกรอกตา
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
0: ิงที่กระจกตา
1: ที่กระจกตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้
0: แก้อันนี้เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: คุณเร็วมากเลย
0: เร็วมากคร
1: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะ
0: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิดแผ่นกระจกตากลับไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับ

0: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตาหนึ่งข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
1: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
0: โอ้เท่านั้นเอง
1: ตาหนึ่งข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหใส่ตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
0: มาตลอดชีวิตเลย 20-30 ปี
1: ทำแค่5นาที
0: 5นาที
1: ตาหนึ่งข้างนะครับ
0: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
1: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
0: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
1: นี่ฮะติดแล้วฮะ
0: ติดแล้วเหรอ
1: ติดแล้วฮะ
0: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
1: ติดเลยครับ
0: อ้าว
1: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
0: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับอันนี
0: ้
1: ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
0: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
1: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ

0: ูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างนึงจากสุแพทย์คือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะครับ
0: แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากๆหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะ
0: ครับ
1: หรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปนะครับคนไข้ก็อาจจะตาแห้งหรือตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่
0: ก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่เชิญคุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: โอ้ยเจ๋งมากเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
0: ครับ
1: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาวๆ
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: อุ้ยกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว
0: ้
1: นะคร
0: ับพอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนถ้าเป็นช่างกำหนดสอยไว้ก่อน
1: ใช่นะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้น คนไข้ก็จะสบายตาขึ้น
0: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
1: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
0: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไง
1: โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วๆไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
0: ม
1: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
0: อ๋อครับมาถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
1: รู้ทั่วๆไป
0: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเรียนเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
0: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
1: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งต้อหินเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็จอตาก็คนหนึ่งการรักษาตาก็คนหนึ่งโอ้โหมันเยอะมากครับ
0: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
1: จะทราบได้อย่างไร
0: หรือจะมีเยอะไหมฮะมาคุณหมอรักษาว่า
1: โอ้เยอะมากครับ
0: เอาเลยฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือจากสุแพทย์ที่เรียนไป3ปีเนี่ยก็จะรู้ทั่วๆไปก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับหรือว่า เกินกำลังความสามารถในหมอจากสุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคครับนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ

0: นี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตานี่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บนี่เย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะ
1: คอัน
3: นี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคะ
3: อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
2: ตรงที่อาจารย์วาดไปนี่คือจะตัดออกแล้วก็เย็บที่เราจะหากัน
3: ใช
2: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องนะฮะ
1: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกทีเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
2: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
2: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
2: ท่อน้ำตายังไง
1: ใช่ถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดี
2: อ
1: ันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
2: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จากสุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจากสุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
2: ครับ
4: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบแล้วก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: เนี่
1: ยแต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียด
0: ก็ต้อง
1: มากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เน
1: ี่
0: ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทสัญญาศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออร์โธปิดิกส
0: ์
1: นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: ครับ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับแต่ว่าสาขาหนึ่งกันไหม
1: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: ครับ
1: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้ว
1: คร
0: ับใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุด
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โหแ
1: ล้วไปต่ออีกนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27มาเรียนต่ออีก4ปี
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากมากอีก2ปี
0: ครับ33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมาเกษียณเลย
0: โอ้โหการสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: อะ
0: ไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนหนึ่งก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดีนแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดีนเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
0: ดีฮะ

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบางอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แต่ทีนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: มันต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึก
0: ครับ
1: นะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวเลยหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมาแล้วที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: ครับเพื่อ
1: คือเวลาผ่าตัด
0: เชื้อ
1: ใช่ใช่แล้วต้องรู้จักแอเซปติก

0: แพทย์อยู่นะฮะ
1: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะม
0: ีอยู่ข้างในนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
0: รถชน
1: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
0: เหรอฮะมันจะหลากหลายมาก
1: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนที่นี่นอนพักที่นี
0: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: เพราะฉะนั้นมันนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
0: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
1: ับเย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลอัพที่นี
0: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออ
1: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
0: กระด
1: ูกบางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฟือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฟือกด้วย
0: ทำที่นั่นเลย
1: ของกระดูก
0: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
1: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
0: ์ครับไม่ต้องไปอีกตึกนึง
1: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าแห่งเลย
0: ห้องไฟแดง
1: ห้องไฟแดง
0: ฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
1: ห้องไฟแดงเลยนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
1: คร
0: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ครับผม
0: ครับเนี่ย
1: ครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
0: ไฟแดงโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
1: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉินที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
0: ครับ
1: จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
0: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู
1: ่คือเวลาสั่งการในพวกนี้มันทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมากแล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: รวดเร็วและถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: หูบางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วต้องรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได
1: ้บางทีเราต้องทบทวนในใจนะ
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะฮะตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็
0: มันเตรียม
1: ไว้ก่อนมีคอร์สมีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็คอนเชียสต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ครับมีสติอยู่มั้ย
1: การมาเนี่ยตั้งแต่แครี่มาแล้ว
0: ครับ
1: หัวคอมันสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
0: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับใช่
0: มันมีความกดดัน
1: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
0: ้
1: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
0: ครับ
1: ลีดเดอร์ decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน
0: อื

0: าจารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: ทีนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: โดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยต้องเปิดใหญ่เลยแล้วแบะไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
1: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
1: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแ
0: ค
1: ่ใช้กล้อง
0: กล้องเจาะรู
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้องแล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการแล้วก็จี
0: ้คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหล
1: ไม่ให้เลือดไหล
0: ครับโอ้นั่นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ่
1: ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่งคือ
1: ก็บอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: อยากงานทีนี
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเก่งเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะหมอผ่าตัดจะอย่างนี้

0: เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จอนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะ
0: คร
1: ับ ที่2ก็คือ
0: มีตื้นมีลึก
1: ใ
0: ช่มั้ยฮะ
1: ความคมอะไรเนี้ย resolution มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD high นะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
0: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
1: ผิดพลาดน้อยลง
0: ยังของคุณหมอเองนะของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบพาเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่า
1: คือ
0: มองกล้อง
1: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
0: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่
1: ที
0: ่
1: กล
0: ้
1: องจะเข้าไปได้
0: แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได
1: ้ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
0: ซับซ้อนใช่ไหม
1: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
0: อ๋อจำพวกไหนฮะอ
1: ย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curveคนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เงี้ยถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุและมีอุบัติเจ็บ
0: ค
1: นที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
0: ครับผม
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
0: ้เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
1: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี
0: ่
1: ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับ
0: แต่
1: เราลงทุนของเขาเยอะมากถ
0: ึ
1: งจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
0: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
1: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือหนึ่งได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
0: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะ

0: หมอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนมาเลยคือ first do no harm ก
0: ็
1: คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีมั้ยฮะ
1: คือเราจะต้องมีเค้าเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตราบใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: เพราะเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับ
0: ก็
1: ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ

0: หลายท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกนะวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซล
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไป แล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
0: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
1: นี่
0: ศิริราชตรงนี้
1: ใช่ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได้
0: เป็นไปได้เลยใช่
1: ไหมได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
0: ต้นโอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
1: ครับผม
0: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
1: คนสำคัญ
0: สำคัญ
1: ต้องควบคุม
0: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีเนี่ยจะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล
1: ้
2: วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนถึงนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องถ้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ไม่ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหานะ
2: ก็จะหายใจลำบากเลยว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกที่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้ที่งานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพ่อคุณทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านสำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกวาดไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วย
0: เ
1: พื่อความปลอด
0: ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1: ต้องมาอันดับ
0: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไป

0: อนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วคาโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยคาโต้ฟ้าฟ้าคาโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟาฟาแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟาฟาแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
1: แรปโบ้แรปบี
0: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปบี้นี่นา
2: ฮะแรปโบ
1: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
2: แคทโต
0: อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
2: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรปบี้สิจ๊ะต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอก

0: ฟ้าฟ้า
1: เฮ้แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
0: เอ
1: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
0: อ่ะฮ่าโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
2: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
0: แรบโบแคทโต้
1: ทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหม

0: จะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนที่เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3ใน4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุดหมึกแต่เมื่อโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
2: จังเลยแอบ
0: ล้อปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้โอ้ดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะอาจารย์พี
2: อ๋อ
0: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
0: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
2: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ค่ะใช
0: ่ค่ะ
2: จริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนเนาะคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับฝอยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1ปีแรกของชีวิตเราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนฝอยเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นฝอยเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆ เป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าฝอยแต่จริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ปานเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราแล้วเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอย่างเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงชั้นตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บ ตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกรรมพาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเนาะจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าเราข้างในลูกตาดำอ่ะก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงคะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
2: ใช่ค่ะสุดท้ายก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราจะมั่นใจว่าเลยที่เราทุกคนเนี่ยเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่
3: ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
0: า
3: ะ
0: สมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้ไหมดิฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบลงมา
3: เคยได้ยินด้วยเคยได้ยิน
2: ม
3: าเท้าเลย
2: แล้วดีไหมคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่ไหมคะ
3: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบนี้เน
2: า
3: ะก้นกับหลัง
2: ค
3: ่ะแล้วมีตำแหน่งไหนของปานชนิดนี้ที่แบบ
0: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
3: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามันจะเป็น
2: ค่ะ
0: อาจารย์เอิงถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์เอิงถามว่ามีปานตำแหน่งไหนจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์เอิงถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงมีตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นผมเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดที่จางขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
3: โอ้ค่ะได้ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้ว แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
2: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่า

0: แต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างนั้นนะถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลไหมคะ
0: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมุตินะคะมีแบบหูท้องโตผิดปกติอย่างนี้ค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะพอจากเด็กนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
0: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่มองเห็นเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพนจะใส่บีกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นปิงค่ะนะคะไม่ต้องกังวล
1: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังอะค่ะ
0: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝาอีทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายถึงว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะรู้ได้ไงว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แหละโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบพอเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาอย่างค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะคนก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ข้อดีของการมีผิวสีแทนนะคะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้น

0: กผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่เป็ดบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
1: อันนี้จริงๆจริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมมันมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช
2: ่
1: จริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะ
3: ไม่
0: เคยหกล้มไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
3: ่ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
1: ใช่
3: ค่ะ
0: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมากิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
3: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที
0: ่
3: เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
0: ค
3: ่ะ
0: งั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
3: ตรวจ
0: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะอาจจะต้องส่องกล้อง
3: เพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
0: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้
3: นะ
0: ถ
3: ้
0: าย
3: ัง
0: แสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
3: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไป CT สแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อทีบีไม่เป็นทีบีนะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
3: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าส่องกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหา

0: า
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใกล้หลอดเลือด
0: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรั้งฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
1: ค
0: ่ะเข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกเนอะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดวิตกทุกครั้งที่ไอ
1: คง
0: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: เช่นในกรุงเทพหรือว่าเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ
0: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญ อะไรแบบนี้เนาะ
1: โอ้เห็น
0: ค
1: ่
0: ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆไปปลาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์เอิงคะและที่คุณสายตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
0: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามีนเนี่ยมันจะห้ามเลือด
1: ค่ะ
0: ก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
1: ้
0: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
1: ค่ะงั้นก
0: ็แบบนี้
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์พี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
2: จริงจริงอีกนิดนึงค่ะเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
1: ้
0: นะคะ
1: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
0: อายุมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: ได
2: ้คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงๆแล้วถ้าคนไข้ที่

0: เป็นแบบชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
1: อืมค่ะอาจารย์เอิงมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
0: อืม
2: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้งแรกนะคะ
1: ค
2: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
1: ้
2: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวังเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ20-30 นาทีถ้าได้3-5 วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53 กิโลส่ง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับอาหารก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก
1: ค่ะ
2: ลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
1: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: มีเสริมนิดนึงนะคะ
1: เชื่อ
0: ไหมหรือว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
0: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็ไม่หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
2: ใช่ใช่
0: ปริมาณน้ำตาลเท่าเดิม
2: เขาบอกว่าชงจางๆกินทีละกระติก2 กระติกอย่างนี้นะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์เอิร์มบอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
2: ต้องลงมือทำเองนะคะ
1: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67 ปีน้ำหนัก48 กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3 เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
2: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: 3 เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
1: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ3 เข็ม
2: ค
1: ่
2: ะและเข็มที่3เนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
2: เพิ่มก่อนเนาะ
1: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76 ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
2: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไร

0: นะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
1: ้
0: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่บ่อยในคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
2: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วง
0: น้ำตาลที่เริ่มขึ้นหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: ค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให
2: ้ค่ะ
0: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแบบดีขึ้น
2: ค่ะ
0: และใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
2: ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะน้ำ
0: เป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้องอะไรแบบนี้ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได
2: ้
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
0: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
2: ใช่ไหมคะใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
0: ค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
2: อ๋อ
0: ค่ะคือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีก อะไรแบบนี้
2: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้ตจะ90แล้วก
2: ็
0: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะจะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้ล่ะค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
2: งั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะคุณกันนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมเดอร์นาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
0: โอ้จริงๆจริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะหมอคิดว่าคุณกันนิกาอาจจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลย

0: สตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีด

0: ที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อๆไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณไอแอมปอกันหน่อยค่ะคุณไอแอมปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
0: ค่ะจริงๆปกติแฟนรายการเรานี้ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลย
1: อายุ20
0: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะ
1: คุ
0: ณไอแอมปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆค่ะถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
1: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
0: A1c ค่ะ
1: อ๋อค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้าเนี่ยน้ำหนัก 55-56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัตราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุภัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต
1: ่อ
0: ไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจน บางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่า

0: าหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
1: ะ
0: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะและร่วมกับคุณสุภัตราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากเน
1: ี่
0: ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลน
1: ะ
0: จะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัตราแต่ถ้าเอ๊ะไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
0: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริง
1: ๆ
0: ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก
1: ็
0: ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่
1: ะ
0: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ 5-6 ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า 5-6 ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจ
0: คือต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: คุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงน
2: ี่ไงทำ
1: IF ด้วยทำ IF ด้วย
0: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วยทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
0: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเอาแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัตรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
0: ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัตราแล้วนะคะ53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
0: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะบอกว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไม
1: ผอมลงอะไรเง
0: ี้
1: ยใช่ไหม
0: เอออย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
2: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
0: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแตกขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
0: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องปรับแล้วล่ะยา
0: ต้องปรับ
1: อย่าลืมทานยาใช่ไหม

0: ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดอะค่ะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐอายุ69ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
0: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2อาทิตย์ขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: 2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์ค่ะ
0: 2สัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละ1ครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
0: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค
0: ่ะ
1: ดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะ
0: อ
1: าจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
0: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
1: า
0: ะหมอไม่แน่
1: เป็นภาษาไทย
0: มาไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะ
1: คะ
0: ว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
1: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะ
0: ค่ะของคุณจามรีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อหย่อนๆเหมือนถุงมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋อพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระป๋อในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2 อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการ ท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้การรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
1: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้อะค่
1: ะ
0: แต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่อะค่
1: ะ
0: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ
1: เปิด
0: เร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอฉีดได้2อาทิตย
2: ์
1: คร
2: ับ
0: แค่2อาทิตย
1: ์คุณผู้ชมที่ถามมาเดี๋ยวรอ
2: สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เนี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
0: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
1: ก็คือคนละสูตรกัน
0: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้

หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C. มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยที่ได้มีแขกรับเชิญเข้ามาแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ก็สวัสดีครับอาจารย์เต้และก็ท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมบำบัดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอใส่คำว่ากิจกรรมปุ๊บเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินครับแปลว่า occupy
1: occupy
2: occupy คือจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบจดจ่อครับจดจ่อแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสุข
1: โอ้อันนี้เข้าเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะใช้กิจกรรมบำบัดในการที่จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย
2: ใช่เลยครับเป็นความหมายที่ดีมากสำหรับการที่อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกครับ
1: ไอ้ความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครอบครัวและที่สำคัญในที่ทำงานของเราด้วย เพราะเวลาที่เราพูดถึงที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเรื่องของชุดความคิดที่เขามีชุดประสบการณ์ที่เขามีรวมทั้งสิ่งที่ติดตัวเข้ามาด้วยคือเรื่องวัยเขาแบ่งเป็นเจนๆใช่ไหมครับมีเจนอะไรกันอยู่บ้าง
2: ตอนนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4เจน
1: ครับ
2: 4เจนนะครับเจนแรกก็คือเป็นเจนที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเบบี้บูมก็หมายถึงว่าท่านก็อายุประมาณสักเกิน64ปีละคือเกษียณมาสักเกือบ5ปีละ
1: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่แบบยังทำงานอยู่และค่อนข้างจะเป็นซีเนียร์ตอนนี้เราเรียกว่าเจน X ประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ตอนนี้ยาวไปถึง60เสร็จแล้วเจนที่เยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังวิตกกังวลเราเรียกว่าเจนวิตกกังวลนะเจน Y เพราะว่ามีคำถามว่า Why
1: ทำไมเสมอ
2: ทำไมตลอดเลยแบบทำไมเนี่ยจะมีพวกอารมณ์ลังเลสงสัยวิตกกังวลเนาะแล้วก็ช่วงที่เป็น8ถึง24ปีเนี่ยเราเรียกว่าเจน Z
1: การที่จะแบ่งเป็นเจนต่างๆเนี่ยดูจากปีเกิดเท่านั้นเหรอหรือว่าดูจากลักษณะอื่นๆของเขาด้วย
2: จริงๆแล้วพวกเจนต่างๆเนี่ยเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมการสื่อสาร
1: โอ้โหใช้คำใหญ่
2: ใ

0: เพราะว่า Gen Y เนี่ยเขามาพร้อมกับมิลเลนเนียม
1: ครับ
0: เป็นคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับส่วน Gen Z เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับอะไรที่เกี่ยวกับบนมือถือซึ่งเล็กลงมากๆส่วน Gen X กับ Baby Boom เนี่ยคล้ายๆกัน มาพร้อมพิมพ์ดีดนะเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติมาพร้อมทีวีประมาณนี้ครับ
1: เคยได้ยินมาเขาก็บอกว่าคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาก็จะเป็นพวกที่เคลื่อนย้ายมายุคจากยุคอนาล็อกเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็จะมีความสามารถในการรอระดับหนึ่งถูกไหมแต่คนที่เกิดมาก็รู้จักดิจิตอลแล้วและส่วนใหญ่ก็จะรอไม่เป็นเกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับจันเต้เขาก็จะใจร้อนอารมณ์ก็คือคาดหวังสูงและต้องทำให้เสร็จได้ผลเร็ว
1: เดี๋ยวนั้นเลย
0: เดี๋ยวนั้นด้วย
1: เป็นเจเนอเรชันประเภท now
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้
0: แต่เขาจะขาดอะไรบางอย่
1: าง
0: เช่นเขาจะขาดวิธีการสื่อสารที่อ่อนโยนเขาสื่อสารประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เร่งรีบไปหมดเลย
1: เวลาที่อยู่ในสังคมการทำงานนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะวิธีการสื่อสารของแต่ละคนคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันน่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมครับในการที่จะทำให้งานของเรามันเดินหน้าต่อไปได้
0: ไม่ว่าจะวัยไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3 ความว่
1: ามาจัดมา
0: หนึ่งความรัก
1: ความรัก
0: สองคือความสัมพันธ
1: ์ความสัมพันธ์และสาม
0: คือความสงบครับ
1: ความสงบ
0: ใช่ครับโดย3อันนี้มันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกวัยเลย
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าวิธีในการสื่อสารของเราคำนึงถึง3ความนี
0: ้ครับ
1: มันจะทำให้การสื่อสารนี่มันสำเร็จ
0: เป็นภาษาเดียวกัน
1: เป็นภาษาเดียวกันพอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่องของอาวุโส seniority มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนนึงถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าถูกไหมมันอาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติอย่างอื่นเราทำงานที่นี่มา15ปีแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาทำงานแค่3ปีเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเราจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่านะถ้าพูดอีกแง่นึงเฮ้ยเราก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีอยู่ๆแล้วก็แซงหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการแล้วอ่ะ
0: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรเลย
1: อ้าว
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่า Gen X
1: ครับ
0: Gen X นี่เขา one man show คือเขาทำได้ทำงานคนเดียวก็ได้และก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครด้วย X จะภูมิใจมาก แต่ก็จะมีข้อเสียก็คื
1: อ้าว
0: เขาเนี่ยจะบ้างานนิด
1: ๆ
0: แล้วก็อยากได้ชีวิตของเขาเป็นส่วนตัวมากๆเขาต้องการความสมดุลของชีวิตและการใช้ชีวิตที่มีงานด้วยพักผ่อนด้วยสุขภาพก็ด้วยคราวนี้กลุ่มที่เขาอยากเป็นหัวหน้ารู้ไหมครับใคร
1: อ้าวมันก็คงไม่ใช่ Gen X แล้วล่ะ
0: Gen Z ไง
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่
1: แล้วข้าม Gen Y ไปไหน
0: เพราะว่า Gen Y เป็น Gen วิตกกังวล
1: อ๋อ
0: ลังเลสงสัย
1: ครับ
0: จะเป็นหัวหน้าทำไ
1: ม
0: แค่นี้ก็งานยุ่งอยู่แล้วดังนั้นเจนที่จะมาใหม่ๆคือเขาคอยดู X ดู Y แล้วก็เขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่า X และ Y ก็คือ Gen Z
1: สำหรับคนที่เป็น Gen Z
0: ครับ
1: แล้วในที่สุดได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเราเป็นสวัสดีครับคุณพี่ช่วยทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
0: เขาจะปรับตัวเร็วมาก
1: อ้าวเหรอครับ
0: แต่เขาที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เขาขาดคือ soft skill soft skill เขาจะพูดยังไงเจรจาต่อรองยังไงทำได้เลยครับ
1: ครับ
0: เป็นเจนที่มาแรงมากๆสำหรับยุคนี
1: ้หลายๆที่ที่ผมไปอ่านเจอมารวมทั้งได้ฟังมาด้วยก็คือว่าบางทีการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไอเดียลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นโค้ชจะดีกว่าไหมอาจารย์ป๊อปมีข้อคิดเห็นในเรื่องของคำว่าหัวหน้ากับคำว่าโค้ชยังไงบ้างครับที่จะ
0: บอกว่า Gen Y ชอบมากเลย Gen Y เนี่ยขอให้มีหัวหน้านะเพราะเขาวิตกกังวลเขาก็เลยอยากมีคนที่เป็นเสาหลักขอให้มีใครอ่ะเป็นหัวหน้าแทนเขาอ่ะแล้วเขาจะตามบ้างไม่ตามบ้างอีกเรื่องนึงเพราะเขารักอิสระ
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องโค้ชเนี่ยเขาก็อยากให้หัวหน้าเป็นโค้ชกรณีที่เขาวิตกกังวลเขาต้องการพึ่งพาทางด้านสุขภาพจิตอย่างแรงสำหรับ Gen Y ดังนั้นใน Gen Y ก็จะนิยมทั้งหัวหน้าที่เป็นโค้ชได้และโค้ชที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าช่วยนำทางเขาได้

0: แล้ว Gen Z ล่ะครับ
1: Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็จะรักความยุติธรร
0: ม
1: ดังนั้นทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีหัวหน้าไม่มีโค้ช
0: อ้าว
1: ทุกคนจะได้เป็นหัวหน้าเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดนะ Gen Z สนใจคนที่สร้างแรงบันดาลใจ
0: ม
1: ีประสบการณ์ชีวิตและก็เขาจะขวนขวายค้นหาเบบี้บูมเมอร์หรือ Gen X ที่มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง
0: ครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเนาะมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยบางทีเคมีไม่ตรงกันแค่มองหน้าเฉยๆก็แบบไม่รู้อะไรที่มาทำให้แบบว่าไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยอะ แต่มันก็ต้องทำอะมันจะมีกิจกรรมอะไรวิธีอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสันติแล้วก็มีประสิทธิภาพ
1: นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราอยู่กับกิจกรรมในชีวิตเรามีหน้าที่อันนึงที่เราเรียกว่าออกแบบสิ่งแวดล้อม
0: สิ่งแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ป่าเขา
1: สิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความสัมพันธ
0: ์
1: สร้างความรักและความสงบเมื่อกี้3ความเมื่อกี้
0: ครับ
1: เป็น3ความที่ทุกวัยต้องการดังนั้นเราจะเรียกห้องหนึ่งว่ามัลติเซนซอรี่ใช่ครับห้องมัลติเซนซอรี่ก็คือจะมีทางเลือกว่าคุณชอบแสงคุณชอบเสียง
0: ครับ
1: คุณชอบการเคลื่อนไหวคุณชอบการสัมผัสคุณชอบรสกลิ่นจากอาหารอะไรพวกนี้นะครับคือเรามี5ทางเลือกให้เขาร
0: ูปรสกลิ่นเสียงสัมผ
1: ั
0: ส
1: ใช่เลยตรงนี้เราเรียกว่า Gen Z ต้องการมากและเมื่อใดก็ตามเขาได้ในสิ่งที่เขารู้สึกพอใจ
0: ครับ
1: เขาก็จะผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายปุ๊บใครมายังไงอารมณ์เขาร่วมได้หมดเลย
0: นั่นก็คือเขามองจากมุมของตัวเอง
1: ใช่
0: ถ้าในที่สุดเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับทีนี้เขาโอเคที่จะทำงานกับใครก็ได
1: ้เปิดใจเลย
0: ฟังตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอ๊ะผมจะไปฟิตอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่พอฟังไปฟังมาเหมือนกับเรากำลังจะพูดเลเบลให้กับคนเหล่านี้แต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของคนเรามันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องไหนเนาะมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านี
1: ้มีความผสมผสานมากกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่พูดถึงเจนแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่ครับเจนเนี่ยเป็นแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในเจนนี้นะแต่ว่าเจนทุกเจนเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นภายในตัวเราเองเนี่ยเราเลยเรียกอันใหม่ว่าเซลฟ์ใช่เซลฟ์เนี่ยนะครับก็คือทุกวัยเนี่ยเราไม่สนใจอยู่เจนไหน
0: oh.
1: แต่คุณเนี่ยจะมีการเรียนรู้เรื่องของตัว S ตัวแรกคือ Social E คือ Emotion L คือ Learning
0: ครับ
1: และตัวหลังสำคัญมากเป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่เราเรียกว่า Flow เวลาที่เราอยู่กับเจนไหนๆได้แสดงว่าสมองของเราจิตใจของเรามันสมดุลกันเราคิดบวกเราคิดยืดหยุ่นอารมณ์เรามีอารมณ์ดีไปกับทุกๆวัยได้เราควรจะมีกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยนั่นเอง
0: และทำให้เกิดการสื่อสารกันและ
1: สื่อสารกันทางบวกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่า flow อารมณ์ลบมา flow ให้เป็นอารมณ์บวกเร็ว
0: ๆ
1: คิดลบ flow ให้เกิดความคิดบวกเร็วๆ
0: อันนี้จะเป็นการบังคับกันจนเกินไปไหมครับว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ลบมาต้องรีบกดมันไปแล้วใส่อารมณ์บวกเข้าไป
1: ไม่เชิงครับเราถือว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยอารมณ์อาจจะหงุดหงิดมาจากบ้านแต่พอเข้ามาในที่ทำงานปุ๊บให้รู้สึกว่าเป็นบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่พื้นที่เราปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไว้อกไว้ใจกันได้นะครับมันเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเราหาได้จากไหนก็หาได้จากคนที่อยู่รอบๆตัวเรา
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะสะสมประสบการณ์ชีวิตภายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลฟ์เอสติมมันคือความรู้สึกโหภูมิใจจังเลยที่อยู่กับที่ทำงานกับพี
0: ่
1: ๆภูมิใจจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับน้อง
0: ๆมันก็จะใกล้ๆกับคำว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ด้วยเหมือนกัน
1: เซลฟ์คอนฟิเดนซ์คือมันจะออกมาให้เห็นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ข้างนอกเซลฟ์เอสติมอยู่ข้างใน
0: เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายข
1: ึ้นใช่ใช่ครับชัดมาก
0: self esteem แล้วก็ self confidence เนี่ยมันอาจจะถูกทำลายได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราเสนองานให้ทีมฟัง และอยู่ทีมก็ให้ฟีดแบ็กมาประเภทที่แบบ

0: เอ้ยไม่ไว้หน้ากันเลยวะ
1: ปัจจุบัน
0: น
1: ี้
0: ยังไงดีที่จะให้แบบฟีดแบ็กเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต
1: ่
0: ว่ามันต้องให้ฟีดแบ็กอ่ะ
1: ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กตอนนี้มันมีอยู่5การฟีดแบ็ก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็ก
0: อ้าว
1: จำง่าย
0: ๆไม่มีโพซิทีฟเหรอ
1: ฮะโดยองค์กร ที่เขาแบบทำงานเป็นประเพณีนิยมมานานเนี่ยนะครับเขาก็มักจะต้องแบบมีคริติไซส์เนาะการคริติไซส์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนหลังๆเนี่ยสุขภาพจะแย่ลง คนที่แบบตำหนิติเตียนวิจารณ์คนอื่นลืมมองตัวเอง พอลืมมองตัวเองปุ๊บเนี่ยนอนไม่หลับสุขภาพก็เริ่มแย่ดังนั้นเราเลยเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุไหนๆเจนไหนๆต้องมาเรียนรู้แซนด์วิชฟีดแบ็กนึกถึงนะครับเรามีขนมปัง2ชิ้น
0: ครับ
1: อยู่ปิดบนปิดล่างแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในตัวขนมปังเปิดและปิดเนี่ยก
0: ็
1: คือเราต้องใส่โพซิทีฟเจอกันครั้งแรกก็โพซิทีฟละคิดบวกชื่นชมละและไม่ได้ชื่นชมแบบเสียแซงนะครับชื่นชมแบบจริงใจยกตัวอย่างให้เห็นเลยพี่จำได้นะน้องจำได้นะว่าเหตุการณ์นี
0: ้
1: พี่ทำได้ดีแบบนี้น้องทำได้ดีแบบนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: คือการเปิดโพซิทีฟขนมปังใบแรกคราวนี้ไส้ข้างในเนี่ยไส้ข้างในเนี่ยควรจะต้องให้เขาลองคิดเองให้ถามเขาว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขายังไง
0: ครับ
1: คะแนนไม่มีเป็นสเกลศูนย์นะครับให้บอกว่า1ถึง7
0: โอ้นี่เป็นทริคเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นทริคเลยครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งที่บอกว่า1คือคุณมีคุณค่าอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่7นี่คือแบบโหเต็มที่เลย
0: สุดๆ
1: สุดๆเลยและให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาจะต้องปรับพัฒนาอย่างไรด้วยเราไม่มีไกด์อะไรเลยนะครับและสุดท้ายก็ชมที่เขาสามารถบอกได้ว่าเราเขารู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมีแนวทางชัดเจนก
0: ็
1: เป็นตัวปิดท้ายนั่นเอง
0: โอ้ก็คือเริ่มด้วยคำชมเชิงบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วตามมาด้วยฟีดแบ็กในลักษณะที่เป็นเชิงคำถาม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปิดท้ายด้วยคำบวกอีกสัก
1: คำบวกอีกทีนึง
0: อ๋อนี่คือแซนด์วิชฟีดแบ็ก
1: ใช่ครับออกไปมันแบบโหเบิกบานใจทุกคนนะครับ
0: ผมว่ามันคงจะต้องบวกด้วยคำว่าความจริงใจด้วยใช
1: ่ไหมใช่เลย
0: มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ self esteem ของคนคนนั้นจะยังคงอยู
1: ่ดีมากๆ
0: แล้วก็ไม่ถูกทำลาย
1: ไม่ถูกทำลายแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรานะครับถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยากจะนำสิ่งที่ดีๆออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย
0: self esteem เนี่ยมันเกิดจากเจ้าของตัวตนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆมาช่วยเสริมสร้าง self esteem ของคนคนหนึ่งได้อะ
1: 80% มาจากภายในตัวเรา
0: อ
1: ีก 20% คือข้างนอก
0: ลองยกตัวอย่างของการสร้าง self esteem ด้วยตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมจะเอาไปใช้เอง
1: ได้ครับวิธีการง่ายๆเลยครับอาจารย์เต้ก็คือเราลองบอกมาสิตอนเนี้ยว่าเรามีข้อดีอะไรสัก10ข้อ
0: เพียบเลยครับแต่ยังนึกไม่ออก
1: ให้เขียน
0: อ๋อให้เขียน
1: เขียนใช่เพราะบางทีเราคิดแล้วมันฟุ้งใช่ไหมครับเวลาเขียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช่และเราทำบ่อยย
0: ิ่
1: งเราทำบ่อยเราจะเขียนได้เร็ว10ข้อไม่เกิน5นาทีก็เขียนได้ละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเริ่มแย่แล้วเคสผมก็บอกว่าไม่ถึง10ข้อทำยังไงแซงอันเนี้ยดูออกเลยว่า perfectionistเขาคาดหวังที่จะต้องให้ตัวเอง10ข
0: ้
1: อแต่เขานึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ภูมิใจกับจริงเรื่องนั้นจริง
0: ๆถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและดีในเรื่องนั้นในสายตาคนอื่น
1: ใช่
0: แต่เขาด้วยความที่เขาเป็นสมบูรณ์แบบ perfectionist มันอาจจะไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้เขาก็เลยไม่กล้าเคลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาดี
1: เพราะเขาไม่เคยย้อนมองตัวเองหรือขอบคุณตัวเองมีคำใหม่ยอดฮิตมากสำหรับทุกเจนคือ gratitude
0: เ
1: ราต้องรู้จักที่จะ acknowledge ตัวเองขอบคุณตัวเองพอเราบอกว่าข้อดีเรามี10ข้อถึงไม่ถึงไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามี3ข้อเราก็ขอบคุณตัวเราที่ทำได้3ข
0: ้
1: อ
0: ในสังคมที่มีคนหลายๆวัยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าจะเป็นในครอบครัวของเราหร
1: ื
0: ออาจจะเป็นในชมรมอะไรสักอย่างที่เราไปเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเรามารวมตัวกันผมว่าวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็คงจะเป็นกิจกรรมเนาะ
1: ครับ
0: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่คิดว่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะแนะนำให้กับผมหรือว่าคุณผู้ฟังได้ลองนำไปใช้อะครับ
1: ครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นกิจกรรมมหัศจรรย
0: ์
1: เมจิกส์

0: Magic นะครับก็มาจากคำว่าตัว M แรก
1: ครับ
0: Music ครับนะก็คือเราต้องแบบอย่างน้อยมีดนตรีเปิดในที่ทำงานอาจจะเป็นดนตรีที่แบบโหร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงความแบบความเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ย
1: คือร้องเพลงในระหว่างเวลางานเลยเหรอครับ
0: ใช่ได้เลย
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะจริงๆนะครับทำงานจริงๆเนี่ยเราให้ทำงานเคร่งเครียดจริงๆเนี่ยนะครับสมองรับได้เนี่ย25นาที
1: ใน1ชั่วโมงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใน1ชั่วโมง
1: ต่อเนื่องกัน25นาท
0: ีใช่ไม่ควรจะนั่งนานเกินไปอย่างงี้สุขภาพองค์กรแย
1: ่
0: นะครับ25นาทีเบรกสัก5นาทีก็กลับมาใหม่นะครับและเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเมจิกคือ11โมงถึงเที่ยง
1: นั่นก็คือเป็นช่วงสำหรับทำกิจกรรม
0: ทำกิจกรรมที่ว่าน
1: ี้ตัว M ตัวแรกคือมิวสิก
0: คือมิวสิกก็ไปถึงอาร์ตอาร์ตก็เป็นเรื่องของชมรมถ่ายภาพก็เป็นอาร์ต
1: เป็นศิลปะ
0: ศิลปะเนาะชมรมเต้นเต้นลีลาดเต้นรำเต้นอะไรตามสไตล์ยุคสมัยเนี่ยเพ้นภาพใช้
1: cross stitch
0: มีอะไรที่เป็นกำแพงนะครับกำแพงสีขาวแล้วเริ่มแต้มสีเป็นศิลปะมันงดงามมากนะครับมันจะเกิดเกมส์นะครับเกมแล้วก็ทำบ่อยๆแต่คุณจะทำบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปีละครั้ง
1: กีฬาสี
0: เล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องแบบมีใครแบบเล่นกีฬาแบ
1: บ
0: เพื่อผ่อนคลายเนาะระหว่างทำงานเล่นปิงปองนะเล่นกีฬาหมากรุกหมากฮอสได้นะครับและอันนึงที่น่าสนใจมากคือไอเดียเนี่ยนะครับก็คือมันในเป็นการที่เราแสดงแบบมีพื้นที่แสดงอิสระเลยไอเดียสร้างสรรค์อยากให้องค์กรไปข้างหน้ายังไง อยากให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองยังไงเป็นอิสระเลยเปิดกว้างคือไม่มีผิดมีถูก
1: พื้นที่อิสระและปลอดภัยด้วย
0: ปลอดภัยด้วยและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในตัวเขาตัวเรานะครับคนในองค์กรก็จะเกิดพลังอีกแบบนึงซึ่งไประดับสุดท้ายคือคราฟเนี่ยก็คือหัตถกรรมหัตถกรรมเนี่ยก็คือเวลาจัดกิจกรรมยกตัวอย่างง่ายๆกิจกรรมรับขวัญน้องใหม
1: ่นั่นถือว่าเป็นหัตถกรรม
0: หัตถกรรมเพราะว่ารับขวัญน้องใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของการที่ต้องแบบโหต้องมีการผูกได้นะครับมีการร้อยดอกไม
1: ้
0: มีบางทีอาจจะมีดนตรีไทยนะครับภูมิปัญญาบ้านเราหลายๆอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่าคราฟทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงานวันประเพณีไทยต่างๆบ้านเรามีเยอะมากครับมันจะมีองค์ประกอบของคราฟเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามมีหัตถกรรมจิตใจของเราก็ถักทอได้ละเอียดอ่อนมาก soft skill มันก็จะประณีตจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นคร
1: ับกิจกรรมที่เรียกว่า magic เนี่ยครับมันควรจะต้องจัดทีบ่อยขนาดไหนครับปีละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่าจัดกันทุกวันเลย
0: ไม่เอาเวลามายึดติดเลยครับ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับแต่ขอให้ผสมผสานในตัวเรานี้นะครับ
1: ครับจำเป็นต้องมีครบทั้ง5ตัวไหมครับในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย
0: ก็ไม่จำเป็นแต่เชื่อไหมครับโดยธรรมชาติมันจะจัดสรร
1: มันจะมาเอง
0: มันจะมาเองทั้ง5ตัวเนี้ยในกิจกรรมบำบัดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงมติว่าเป็นการที่ทำให้เราเกิดความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆผูกพันใกล้ชิดมากๆจากเดิมที่องค์กรของเราต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างวัยแล้วก็มีกำแพงเนี่ยเราเรียกว่า empty love เป็นรักที่แบบฉันรักในหน้าที่งานเท่านั้นแหละไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรแต่พอมันเปลี่ยนไปโดยใส่เมจิกเข้าไปมันจะกลายเป็น unlimited love
1: โอ้โหรักไม่มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับบางทีทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการที่จะมาคล้ายมานั่งคิดอีกทีว่าทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากกิจกรรมไหมครับหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว
0: ถ้าสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เต้เมจิกเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยขนาดทำมันทำอย่างช้าๆขนาดทำเนี่ยมีการรับฟังเราเรียกว่า reflective listening
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วล่
1: ะ
0: มันก็จะพัฒนาสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในและเราก็เปิดเวทีนิดนึงว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณมีข้อดีอะไรบ้างระหว่างทำกิจกรรมและอย่าลืมขอบคุณขอบคุณตัวเรานะกิจกรรมนี้ทำให้เราทำดีต้อง3ข้อแน
1: ่
0: ขอบคุณอาจารย์เต้นะที่มาร่วมกิจกรรมนี้และผมได้เห็นความดีของอาจารย์อีกต้อง3ข้อแน
1: ่
0: มันจะมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติครับ
1: เป็นการถอดบทเรียนอย่างนึง
0: ใช่
1: แล้วเป็นการที่ทำให้เห็นคุณค่าของทั้งตนเองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ ที่ง่ายแล้วก็มันจริงใจเนาะเพราะว
0: ่
1: าพอเราเข้ามาในร่วมในกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกบวกอย่างไรแล้วก็บอกไป
0: ถูกต้องเลยครับ
1: วันนี้ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ป๊อปเยอะมาก
0: ยินดีมากครับ
1: ทั้งในเรื่องของ3ความทั้งในเรื่องของ Magic ทั้งในเรื่องของ Self คืออาจจะไม่ได้ไปใช้กับองค์กรจริงๆแต่อย่างน้อยมันเป็นความรู้พื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเราก็จะได้มีข้อมูลเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรอ่ะมันดำเนินไปได้อย่างไรเนาะ
0: ค่ะ
1: วิธีนี้ดีอ่ะ
0: ยินดีมากครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณหมอป๊อปมาเป็นแขกรับเชิญของเราหวังว่าจะได้กลับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hot Issue ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mental Health Physical Health เป็นเรื่องของ Self Improvement นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่ป๊อปเอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันตรงกับฟอร์แมตของรายการของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยมีตอนใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube ของ Mahidol Channelรวมทั้งในรูปแบบที่เป็นพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Anchor Spotify และ Blockdit ครับในวันนี้ Wellbeing กับผมระพีบุญเปลื้องและอาจารย์ป๊อปก็คงจะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ายการปวดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่า Burn Out Syndrome นั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟทะดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์

0: เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่สองเป็นเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
1: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
1: หมดแรง
0: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี้
1: ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณแบบเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
0: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
1: ค
0: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
1: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
0: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามีสองด้านเนาะหนึ่งคือต้องเป็นเรื่องของงาน อ
1: ัน
0: นี้สองเป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยเช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีๆก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
0: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
0: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เนาะ
1: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบางคนก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมี

0: เขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
1: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่หมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือว่า
0: ใช่หมอครูคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโอ้โหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันเนี้ยทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ย

0: แปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: เพราะขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อะเรายังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่า goal เนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ ได้บอกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่มั้ยอันนี้เราทําได้ทุกวัน
1: แล้วก็เข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่มั้ยคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะถลิงถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยาก

0: รงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากจะให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะคะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมากันอะไรแบบเนี้ย
1: หรือกับคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภัณหมอประทับใจมากเลยมันทำงานได้ดีมากเลย
1: นะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าอยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง

0: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบเนี้ย
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยเชื่อแล้วครับ

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: โอ้โ
1: หเดินไปเจอมาโหยิ่งน่ารัก
2: โอ้ยโอ้ยแต่วินาทีนี้น่ะผมว่านะเราควรจะใส่ใจกับคนที่เราแอบชอบเราไม่ต้องวอกแวกไปซ้ายไปขวาเราต้องตรงชัดเจนคนเดียวเลยจริงไหมครับคุณน้ำตาลอยู่เป็น
3: ใช่ค่ะน้ำตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหึงผมอ่ะ
3: มีใจผมใช่ไหมเหรอใครจะไปหึงคุณใช่แค่พูดตามที่ปาร์คอึนเขาพูดมาแค่นั้นเอง
0: โอ้ยงอนกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะก็งอนคนนึงก็ง้อคนนึงก็งอนเมื่อไหร่พี่จะเป็นแฟนกันสักทีอ
1: ่ะเฮ้ยจบไปไอ้นี่พูดถูกใจพี่มาจับมือทีนึง
3: โอ้ยไปทำงานก็ได้ละเนี่ยมามัวแต่เมาเดี๋ยวก็หักเงินเดือนกันซะเลย
4: พี่ทำไมไม่ได้ประชุมกันอ่ะวันนี
1: ้พี่ก็ยกเลิกไปแล้วไง
2: เออ
1: พี่ส่งไปในไลน์อ่ะไม่เห็นหรอ
0: พี่อ้วนอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ใช่
4: เดี๋ยวไลน์เลยอะไรคะไม่มีข้อความเลยค่ะ
1: บ้าเหรอ
4: นับอะไรนะ
1: ขอโทษพี่พิมพ์ไว้แล้วพี่ไม่ได้ส่งว่ะ
4: ว้ายพี่เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะเดี๋ยวเข้ามาในหัวรู้เลย
1: เพลงอะไร
4: เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะ

0: อุ้ยเป็นไรเนี่ย
1: ก็ถือแฟ้มอยู่ค่ะแล้วเอาของเก็บในแฟ้มเนี่ยดันโดนเหล็กบาดเข้าไปเนี่ย
2: โอ้อะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เอ๊ะ
0: ระวังสิทำอะไรอ่ะฮะ
3: เฮ้ยเลือด
0: เอ้ยกัน
1: คนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
3: อ้วนเป็นไรอ่ะ
1: ก็ตอนนี้คือเลือดมันไหลเยอะมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเหมือนเนี่ยเลือดไหลเยอะแล้วไหลไม่หยุดเลย
3: ไหลไม่หยุดด้วย
1: ใช่แล้วตอนนี้อ้วนก็เริ่มจะรู้สึกแบบหน
3: ้
1: ามืดวิงเวียน
3: โอ้ยอ้วน
0: อ้วน
3: ป้าไปโทรตามรถพยาบาลแล้ว
0: อ้วนอ้วนอ้วน
3: เฮ้ยพวกเราทุกคนพี่ยังกินอะไรเนี่ย
4: มันน่าจะกุ้มเรื่องที่สองคนนั้นไปโรงพยาบาลมากกว่าแน่นอน
3: ก็จะถามว่าจะกินอะไรก็จะได้ระวังกันหน่อย
0: อ
3: ้าวมาแล้วได้ไง
0: โอ้ตายแล้วตายตายนั่งนั่งนั่งลุกลุกลุก
3: เป็นไงบ้างเนี่ย
0: ก็เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าอ้วนเนี่ยโดนเจ้านายใช้งานหนักก็เลยป่วย
3: โอ้นี่ป้าก็ไปพูดให้คุณน้ำตาลเขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วคุณเย็นๆนะไม่เป็นไรนะ
0: ใช่
3: ไม่เป็นไรนะ
1: พี่ล้วนๆเลย
3: เอ้า
5: ผมก็โกอ้วนจะเป็นเหมือนป้าผมสิป้าผมเป็นเบาหวานอาการคล้ายๆอ้วนเลยนะ
3: อาการเป็นไงวะ
5: อาการอ่ะป้าของผมอ่ะเวลาเกิดแผลบริเวณต่างๆของร่างกายนะแผลก็จะหายช้ากว่าปกติน้ำหนักนี่ลงหวบเลยแต่ก็ไปรักษาแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาตามปกติ
1: อ๋อแต่ดีนะว่ากรรมพันธุ์ของอ้วนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยโชคดีไปหน่อย
5: เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็เลยกินซะแบบนี้ใช่ไห
0: ม
5: คนที่เป็นเขาก็หันมาดูแลตัวเองแล้วมาระวังมากขึ้นก็เลยเป็นกันน้อยลง
3: เห็นไหม
6: จริงๆน้ำตาลว่าเป็นหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนี่ยแหละจริงๆน้ำตาลว่าคนที่ออฟฟิศเราเนี่ยป่วยบ่อยมากๆเลยนะหรือว่าน้ำตาลจะใช้งานหนักเกินไปหรือว่าทุกคนว่างมากจนเกินไปเนี่ยเพราะแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่ว่ามันน่าจะใช่ข้อนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นข้อแรกที่บอกมึง
6: มันใช้งานหนัก
3: มันใช้งานหนักกันเหรอ
1: ใช
6: ่จากนี้นะน้ำตาลจะต้องปฏิวัติทุกคนในออฟฟิศใหม่ละ
7: เราจะเริ่มปฏิวัติกันเลยไหมครับ
5: นั่นสิครับตอนรออย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปสาวๆคงจะเสียใจแย่เลย
3: เฮ้ยน้องรักมันน้อยๆหน่อยเว้ยเฮ้ยอย่างเองเนี่ยมันก็ควรทำแหละแต่อย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ขอยุ่งดีกว่าว่ะเรื่องปฏิวัติเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะพี่ไม่สนับสนุนนะพี่ไม่อยากจะทำแล้วถ้าพี่ดูดีกว่านี้เดี๋ยวมีคนดิ้นตายขึ้นมาทำไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ทุกคนจะปฏิวัติกันเนี่ยไม่อยากรู้เลยเหรอว่าหมอพูดอะไรกับอ้วนบ้าง
3: เออแล้วเอาไปฟังสิพี่อยากรู้เรื่องนี้มาก
1: เกือบจะลุกขึ้นกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี
3: ้โอ้อยากขึ้นมาใจพี่อยากฟังอยู่
1: คืออย่างนี้หมอบอกอ้วนว่าตอนนี้อ้วนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
0: เห็นไหม
3: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำตาลในเลือดของอ้วนอ่ะมันสูงดังนั้นหมอก็เลยบอกว่างดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตขนมเค้กแล้วก็ผลไม้อีกที่กินไม่ได้นี่คือทุเรียนเงาะอย่างนี้และที่สำคัญที่คุณหมอเน้นมาเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามทานน้ำอัดลมแต่ละอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยมันชอบทุกอย่างเลย
8: แปลไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องปฏิวัติกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเพื่อสุขภาพของอ้วน
9: อ
8: ้วนจะเป็นสาวอ้วนที่สุขภาพดีสวยและรวยมาก
10: ก็เน
9: ี่
10: ยใครเคาะประตูเดี๋ยวออกไปดูเองค่ะ
11: โอ้ยมันก็ต้องเริ่มนะดูแลตัวเองกันเรา
12: ใช่ทำนะทำนะนี่คนนี
10: ้อะไรนะคะ
13: ค่ะ
10: ใครสั่งตะโก้มาคะเต็มไปหมดเลยหลายกล่องเลยอ่ะ
12: อ้าวใครอ่ะ
14: ฉันทานเองค่ะ
12: เ
14: ออพอดีตั้งใจจะเลี้ยงทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอ้วนจะเข้าโรงพยาบาล
10: ดีดีกะทิก็เยอะก็หวานเดี๋ยวออกไปเอาไปกิน
13: อ๋อป้า
10: เอามาเพื่อน
12: โอ้ยโอ้ไม่เผ็ดอีกจะกินทำไมเยอะแยะกินเอง
10: เอ้า

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะฮะบางคนบอกว่าสมัยนี้เวลาเราเครียดเราต้องหาอะไรหวานๆทานจะได้หายเครียดเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่โอ้โหเขาออกขนมเค้กมารีวิวกันมันน่าลิ้มลองจนสุดท้ายก็เกิดโรคหนึ่งขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าโรคนี้มันเป็นได้ยังไงป้องกันแก้ไขยังไงได้ไหมนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากการกินหวานใช่ไหม
1: มันเป็นเหตุอ้อมๆ
0: อ้อมนะฮะจ
1: ้าอ้อมๆเพราะว่าจริงๆการกินหวานไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยตรงแต่การกินหวานทำให้เราอ้วนพอเราเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เราเกิดเบาหวานสิ่งที่สองซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้มากที่สุดสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะ
0: คุณหมอครับอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเวลาที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะทำให้เรามีอาการที่ปัสสาวะบ่อย
0: ปัสสาวะบ่อย
1: ใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าต้องตื่นหลับไปละต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำมากขึ้นนะคะโดยคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาด้วยอาการที่น้ำหนักลดเนื่องจากสูญเสียน้ำตาลไปในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยมีแผลไม่หายนะคะ
0: เนื่องจาก
1: น้ำตาลมันในเลือดมันสูงมากก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแผลของการหายของแผลที่ช้าลงได้ค่ะ
0: คุณหมอถ้าเกิดเรารู้ไว้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นไหมฮะมีโอกาสหายไหม
1: เบาหวานถ้าเรารู้ไว้เราจะรักษาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นเราไม่ได้น่ากลัวถ้าเราตรวจติดตามตลอดเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยาหรือว่าใช้การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ดีเหมือนคนปกติแล้วก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ก็มีคนไข้ของหมอหลายคนเลยที่หลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานแต่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงซึ่งเบาหวานจากที่คุมไม่ได้หยุดใช้ยาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคนไข้เบาหวานบางคนเนี้ยบางคนเขาก็จะเป็นชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นโรคที่ตับอ่อนคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยบางทีไม่ต้องเป็นโรคอ้วนเขาก็จำเป็นเขาก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้บางทีต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตค่ะใช่
0: มีกี่ชนิดคุณหมอ
1: จริงๆมี4ชนิด
0: 4ชนิดนะคุณผู้ชมนะหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอก
1: เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยจะเป็นเบาหวานที่คนไข้เขามีความผิดปกติที่ตับอ่อน
0: ตับอ่อน
1: ใช่ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอตับอ่อนทำงานผิดปกติก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเขาไม่มีอินซูลินในกระแสเลือดทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอันเนี้ยจะต้องใช้การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็ต้องฉีดยาตลอดชีวิตนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่ในอายุน้อยส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่2ในมากกว่า 90% ของคน
0: ก็คือ
1: เบาหวานชนิดที่สัมพันธ์กับความอ้วน
0: อ้วนนะถ้าคุณอ้วนมีสิทธิ์เป็น
1: ใช่คือมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายพอน้ำหนักเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีการทำงานอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ทำนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยผิดปกติไปทำให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ไม่ดีเขาก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ซึ่งอายุเยอะ
0: มีประวัติใ
1: ช่มีประวัติครอบครัว
0: พันธุกรรม
1: ใช่แล้วก็เป็นโรคอ้วน
0: โรคอ้วน
1: ใช่คือน้ำหนักเกินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็คนที่อายุน้อยๆถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยหมอก็เจอบ่อยๆทีเดียวที่คนไข้กลุ่มนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเบาหวานขึ้นมานะคะก็เจอได้เรื่อยๆนะคะและชนิดสุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้ที่เขามีโรคตับอ่อนเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็น ทำให้การทำงานของอินซูลินผิดปกตินะคะก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นะคะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2
0: คนผอมนะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะอย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างไม่อ้วนแต่เขาเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติของการทำงานของตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินออกมาได้ไม่ดีทำให้ร่างกายเขาเนี่ยต้องการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ
0: ถ้าเราแบบว่าไม่กินหวานเลยล่ะคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนที่เราบอกว่าอ้วนทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยมันอ้วนได้จากหลายอย่างนะคะแต่ในคนไทยเนี่ยมักจะอ้วนจากการกินแป้งมากเกินไป
0: แป้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวผลไม้
0: ผลไม้
1: กินเป็นกิโลกรัมนี่ก็ได
0: ้
1: พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงน้ำหวานอันนี้ก็อ้วนที่พบได้บ่อยแต่ว่าก็มีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งที่อ้วนจากการกินไขมันมากจนเกินไปซึ่งเราก็จะกินทั้งแป้งทั้งไขมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนเพราะฉะนั้นความอ้วนนี่มันเกิดได้จากอาหารหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะแป้งแต่ไขมันก็มีส่วนเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอลองแนะนำผลไม้ซึ่งอยู่ในหมวดที่กินแล้วไม่น่าจะสร้างความหวานให้กับเราหรือไม่อ้วนอย่างเช่น
1: จริงๆเวลาที่เราพูดว่าการลดน้ำหนักกินผลไม้ไม่อ้วนเนี่ยมันจริงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในทางการแพทย์เราจะนับผลไม้เนี่ยพลังงานได้เท่ากับข้าว
0: ผลไม้พลังงานเท่ากับข้าว
1: เพราะฉะนั้นดีไหมดีค่ะเนื่องจากการกินผลไม้เนี่ยจะได้แป้งที่เป็นแป้งจากธรรมชาติได้เส้นใยอาหารได้เกลือแร่ได้วิตามินแต่ว่าเวลาที่เราได้รับพลังงานจากผลไม้เนี่ยหลักๆของเขาก็คือมันจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลหรือแป้ง

0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นปกติเราก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้ได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ้วนเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราอยากทานมากหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราเป็นเบาหวานต้องนับแลกพลังงานกับแป้งหมู่อื่นเช่นพวกข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำหวานเค้กเบเกอรี่ผลไม้อันนี้เราจะต้องนับแลกกัน
1: พอฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจแล้วคือทานได้แต่ต้องเฉลี่ยปริมาณมื้อให้เหมาะสม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครบถ้วนเองนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนเป็นเบาหวานขนาดถึงแบบว่าต้องตัดขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอ
0: เวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะที่พบได้บ่อยๆเช่นคนไข้ก็จะมีโรคหลอดเลือดสมอ ง,
1: เ, อ เ, อมอง
0: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
1: uh-huh.
0: เป็นหลอดเลือดหัวใจ
1: uh-huh.
0: นะคะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายรวมถึงถ้าเกิดว่าเขามีโรคแทรกซ้อนขึ้นตาได้นะคะลงไตก็ได้ uh-huh. มีไตวายเรื้อรังรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโรคแทรกซ้อนที่เส้นประสาท
1: uh-huh.
0: ก็จะทำให้เขามีการอาการชาขึ้นเวลาที่เขาเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่รู้สึกเจ็บ
1: uh-huh.
0: นะคะรวมกับไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันจะไปลงที่เส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็ง ก็จะเลือดก็จะไปที่ขาได้ไม่ค่อยดี ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลที่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื้อรังรักษาช้า ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือในบางกรณีเนี่ย มันก็จะทำให้ต้องจบด้วยการตัดขาแต่ฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามาตรวจติดตามเราจะมีการตรวจแล้วว่าเขามีอาการชาหรือเปล่ามีการสอนเรื่องการดูแลเท้าสอนเรื่องการเลือกรองเท้าซึ่งจริงการควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลในเลือดไม่สูงร่วมกับการดูแลเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยเราจะชอบการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นมากกว่าการรักษาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะมาติดตามการรักษากับคุณหมอประจำตัวอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาได
1: ้
0: ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะ
1: คุณหมอครับเคสของคนไข้ที่คุณหมอเจอบ่อยเคสประมาณไหนฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเจอคนไข้ที่1อายุเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมา
1: อายุเยอะเป็นเบาหวาน
0: 2ก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของความอ้วน มาร่วมด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกว่ารักษาประกอบด้วย2อย่างหลักๆนะคะ1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารและพฤติกรรม2การใช้ยาอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป็นรายๆไปค่ะส่วนใหญ่มันก็จะมียาอยู่2แบบคือยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเร็วนะคะส่วนใหญ่ยารับประทานร่วมกับการปรับพฤติกรรมเนี่
1: ย
0: ก็จะสามารถทำให้ระดับน้ำตาลปกตินะคะอันดับแรกหมออยากจะฝากเรื่องของการที่เราอย่าลืมที่จะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกาย
1: เช็คสุขภาพนะสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักเยอะม
1: ี
0: ประวัติครอบครัวหรืออาการไม่แน่ใจเนี่ยการเช็คเลือดเราก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะส่วนคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามคนไข้รับประทานของชอบทั้งหมดแต่เราจะสอนให้เขารู้จักเลือกรับประทานนะคะซึ่งการเลือกรับประทานที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทานอาหารที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากทานพวกของหวานผลไม้หรือว่าพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเราก็รับประทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปรวมถึงที่จะต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนอาหารหมู่เดียวกันไม่ให้มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปร่วมกับอย่าลืมที่จะต้องมาตรวจแล้วก็รับยาจากคุณหมอประจำตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าการที่เรารับประทานยาอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะ
1: แม่วันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะคนวัยทำงานวันนี้คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรจัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: ตอนนี้น้ำตาลมีปัญหากับชีวิตมากเลยค่ะคือที่ทำงานของน้ำตาลเนี่ยมีของกินที่แบบอร่อยเยอะแยะไปหมดร้านอาหารร้านข้าวโอ้โหแล้วคือเวลาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศรู้สึกผิดกับร่างกายสุด
2: ๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ทำงานไม่ใช่ที่ร้านนะปัญหาอยู่ที่ตัวน้ำตาล กินเยอะเริ่มไม่ค่อยขยัน
1: จริงค่ะ
2: แล้วพุงเริ่มเสื้อที่ป่องในป่องเพราะเสื้อพุง
1: ก็พยายามบดบังอยู่ก็แหมเนี่ยก็เลยอยากจะมาขอท่าออกกำลังกายเด็ดๆค่ะที่ช่วยลดแคลอรี่กับคุณหมอพอมีแนะนำบ้างไหมคะ
2: เด็ดๆด้วย
3: ได้เลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยนั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยโอกาสที่จะได้ขยับเคลื่อนร่างกายบริหารร่างกายเนี่ยน้อยนะคะเพราะเนี่ยการเบิร์นแคลอรี่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะ
2: ถ้
3: าเป็นจัมปิ้งแจ็คก็คือกระโดดตบกระโดดตบทุกคนทำเป็น
2: กระโดดแล้วก็
3: อ้าวไม่ใช่ไ
1: ม่ได้เล่นไปด้วยเลยต้องแบบกระโดดแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ไงแบบอ่ะนี่เอาไปด้วยแล้วคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราได้มีการกระโดดเพราะว่าการที่เราออกแรงเนี่ยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เบิร์นแคลอรี่แหละเป้าหมายของการเบิร์นไขมันการที่ทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันออกไปเนี่ยก็คือว่าต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2: 5 ทีมาล็อกนะฮะ
3: 1 2 3 4ก็จริงๆก็คือทำสักเซตละ15 ครั้งก็ได้15 ครั้งนะเป็น1 เซตนะคะทำ3 เซต
1: มีแค่5 ครั้ง
3: พอแล้วท่าต่อไป walking run ก็ได้ก็คือก็คือก้าวขาไปข้างหน้าก็คือ
2: walking
3: ใช่ก็คือก้าวขาแล้วก็ย่อขาเร่งตัวกลับมาก้าวสลับขาใช่ถ้าเนี้ยจะได้ทั้งออกแรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
2: มา5 ครั้งเหมือนเดิม
1: มาค่ะ
2: ซ้ายหรือขวาก่อนดิ
3: เอาเริ่มขวาแล้วกันนะคะนะ1 2 3 1 2 3 4 5เนี่ยก็งี้ก็ทำ15 ทีเหมือนกัน15 ทีนับเป็น1 เซตทำ3 เซตสควอทจำแล้วกันนะคะก็คือทำท่าเริ่มต้นก็คือว่ากางขาระดับหัวไหล่ตัวเองเหมือนเราทำสควอทก็คือย่อเข่าลงนะคะโดยคิดเหมือนเราจะนั่งเก้าอี
2: ้
3: เอื้ออากาศแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนนั่งบนเก้าอี้เอื้ออากาศแต่ที่สำคัญก็คือว่าเข่าต้องไม่งอเกินปลายเท้าใช่เพราะว่ามันจะได้ออกแรงตรงบริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังใช่ก็คือย่อแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นใช่ได้ทั้งขาสวยแล้วก็ได้เบิร์นไขมันไปด้วยเหมือนการทำ15 ทีต่อ1 เซต3 เซตนะคะ
2: มาลองมา
3: ลองสัก5 ทีแล้วกันเนาะอ้าว1 2 3
1: เอามือไว้แบบนี้ได้เนาะ
3: ได้ถ้าสมมติว่ามื ือเราจะได้ช่วยเป็นแรงส่ง
2: ใช่
3: แล้วก็เป็นการเพิ่มการทรงตัวไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าแม่เดี๋ยวจะล้ม
1: รู้สึกได้ถึงความผอม
2: ทำไมพอมีการกระโดดแล้วเธอเหนื่อยง่าย
1: โอ้ยวันนี้ได้ท่าเอ็กซ์ไซส์นะคะลดแคลอรี่กันขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเหนื่อยแล้ว
2: ครั้งต่อไปจะมีท่าอะไรเด็ดๆมานำเสนออีกต้องติดตามครับ

ยกเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

อับผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เป็นยังไงบ้างครับกับเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันไปเมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเบิร์นเอาท์ใช่ไหมครับ EP นี้เราอยากจะมาชวนคุยกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ EP ที่แล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากทำงานให้ได้ดีๆเราอยากใช้เวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงให้มันมีคุณค่าให้เรารู้สึกว่าทำไม24ชั่วโมงเราบางทีมันไม่เท่าคนอื่นแต่มันจะทำยังไงให้มันมีคุณค่าเท่าๆกันแล้วผลิตผลงานหรือผลิตสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าได้เท่ากับอีกหลายๆคนที่เราชื่นชมแล้วเราก็ยอมรับนับถือเราจะทำกันยังไงแล้วเราจะให้ความสำคัญกับงานหรือสิ่งที่เราทำในชีวิตยังไงวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับวิธีเพิ่มความ productive และในช่วงท้ายก็ตรงกันข้ามผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องของ counter productive นะครับซึ่งถ้าไปมองแล้วคนที่ productive อ่ะเขาจะมีลักษณะยังไงหรือเขาจะทำอะไรออกมาผมเชื่อว่า productive แต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันแต่ชวนคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามี productivity หรือว่าเราเป็นคน productive อ่ะเราควรจะเป็นคนยังไงคือคนที่ทำงานได้เยอะๆไหมหรือเป็นคนที่ทำงานที่มีคุณค่าและทำได้สำเร็จแบบไหนกันแน่ดังนั้นจริงการที่เราจะเป็นคนที่มี productive ได้เราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตเน้นย้ำอย่างนี้นะครับในการใช้ชีวิตขีดเส้นใต้2เส้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจัดการเวลาเท่านั้น productive เองเนี่ยไม่ใช่การบริหารเวลาเพื่อจะทำได้ทุกอย่างเราไม่มีทางทำได้ทุกอย่างแน่ๆนะครับในช่วงอายุหรือในช่วงวัยที่มันมีอะไรต่ออะไรเข้ามามหาศาลเนี่ยแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของการบริหารความคิดเพื่อจะไปจัดการเวลาเพื่อจะไปทำงานหรือทำบางสิ่งบางอย่างมาได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีความสำคัญได้เหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆคล้ายๆกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เวลามีอยู่น้อยแต่สิ่งที่ต้องทำมันมีอยู่เยอะแล้วมันจะไปลงตัวยังไงเพื่อให้สิ่งที่มันทำให้เราพอใจมันทำให้คนที่ได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นมันพอใจอย่างนี้ครับเวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยคนเรานะครับจะมีความแตกต่างกันคือเราจะให้คุณค่าไม่เหมือนกันบางคนให้คุณค่าในงานที่ออกมามากมากมากมากมากมากเลยดังนั้น productive ของเขาคนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณงานที่ออกมามากแต่บางคน productive ไม่ใช่ปริมาณงานที่มากแต่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าทำแล้วดีที่สุดดีที่สุดก็คือในชิ้นงานนั้นๆเขารู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันต้องแบบเนี้ยมันดีที่สุดเท่านั้นมันถึงจะ productive ในสายตาเขาดังนั้น productive ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมอยากชวนทุกคนกลับไปทบทวนตัวเองนะครับว่าถ้าโฟกัสเป็นเรื่องงานเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรกันแน่ปริมาณงานคุณภาพของงานหรือบางคนคือความสนุกในการทำงานบางคนชอบเลยนะถ้าไปทำงานแล้วenjoy มีเพื่อนร่วมงานที่ดีไปที่ไหนรู้สึกทักทายใครต่อใครได้เขาก็รู้สึกว่าเขา productive ในวันนั้นหรือบางคนต้องการการทำแล้วได้รับการยอมรับสูงๆทำแล้วเขารู้สึกว่ามีคนชื่นชมในผลงานว่าเนี่ยโอ้วันนู้นได้ไปฟังคุณหมอพูดบรรยายที่นั่นแล้วชื่นชมเลยผมอาจจะมองว่าผม productive หรือบางคนคือมองที่ว่าผลของงานที่ทำนั้นอ่ะมันทำให้เกิดประโยชน์มากแค่ไหนผมยกอย่างเช่นบางคนทำงานเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขารู้สึกว่าเขาทำไปแล้ว

ผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่ดีเขาก็ถือว่า productive บางคนเช่นทำเรื่องของออกแบบบ้านสมมติทำแล้วลูกค้าซื้อบ้านอยู่แล้วมีความสุขเขาก็รู้สึกว่าเขา productive ดังนั้นจริงๆแล้ว productive จะขึ้นอยู่กับ value จะขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าการให้ความหมายของคนคนนั้นซึ่งไม่เหมือนกันและมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามแล้วแต่ละคนการให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วมันก็ส่งผลต่อความ productive ที่ไม่เหมือนกันนะครับย้อนคิดตรงนี้ให้ดีนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อว่าเราจะไปดูว่าวิธีการสร้าง productive ทำยังไงแต่ว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเราเองเราให้คุณค่าและความหมายกับอะไรกันแน่แล้วเราจะไปสร้าง productive กับมันยังไงนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่า productive คืออะไรเรารู้แล้วว่าคุณค่าและความหมายของแต่ละอันส่งผลต่อ productive ยังไงผมจะชวนทุกคนมารู้จักกับวิธีการเพิ่มความ productive ให้ตัวเองแบ่งเป็นทั้งหมด7ข้อนะครับมาที่ข้อแรกนะครับคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนแบ่งพื้นที่การทำงานคืออะไรแบ่งพื้นที่การทำงานคือพื้นที่ทางกายภาพเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ย work from home ดังนั้นคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนเลยครับผมพูดถึงออฟฟิศก่อนละกันออฟฟิศทั่วๆไปก่อนที่เรานั่งกันทำงานอยู่สำหรับพนักงานออฟฟิศมุมไหนเป็นมุมที่เราจะเป็นมุมเอาไว้พิมพ์งานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะประชุมงานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะหย่อนใจในที่ทำงานของเรามีสัดส่วนชัดเจนถ้าเป็นที่บ้านของเราซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะยากกว่าที่ออฟฟิศเพราะว่าที่บ้านบางทีพื้นที่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวใช่ไหมพอต้องมาทำงานได้ด้วยเนี่ยมันก็บางทีมันก็ทับซ้อนกันแต่ถ้าแบ่งได้มันก็ควรจะมีนะครับเช่นมีห้องที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าบางบ้านอาจจะกว้างไม่พอหรือบางคอนโดกว้างไม่พอเราใช้วิธีการแบ่งพื้นที่หรือกั้นสัดส่วนก็ได้ครับมีฉากมากั้นหรือมีชั้นเตี้ยๆนะมาวางหรือมีต้นไม้มาวางอันเนี้ยบางทีมันก็ช่วยเรื่องของการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพในบ้านได้หรือโซนนี้สำหรับลูกโซนนี้สำหรับคุณยายโซนนี้สำหรับอะไรเนี่ยก็ต้องแบ่งกันไปให้ชัดเจนการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนมันเป็นการบอกสมองของเรามันเป็นการตั้งเงื่อนไขกับสมองของเราเช่นสมมติผมนั่งโต๊ะตัวนี้หมายความว่าผมต้องทำงานเมื่อไหร่ที่เรามานั่งตรงโต๊ะตัวนี้ด้วยเก้าอี้ตัวนี้ที่มีพนักพิงแบบนี้เรารู้สึกว่าเออฉันต้องทำงานแล้วฉันจะไม่เอามือถือขึ้นมากดเพราะว่าฉันชินกับการที่นั่งตัวนี้แล้วต้องทำงานสมองเราสอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันไม่ซับซ้อนแค่แบ่งพื้นที่ให้ชัดจัดวางอะไรต่างๆนานาให้ชัดในทางเดียวกันก็คือพื้นที่อื่นเช่นตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนเป็นโซนที่เราจะนั่งเพื่อดูทีวีเราก็จะไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำงานเราก็จะไม่เอามือถือไปคอนเฟรนซ์ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการที่บอกสมองว่าตกลงเป็นตรงที่ทำงานหรือเป็นตรงที่พักผ่อนกันแน่มันจะทำให้สมองงงครับสมองงงการเรียนรู้ไม่เกิดก็จะเกิดความสับสนเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วมันจะทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตดูสับสนและผสมปนเปกันไปทั้งหมดง่ายๆถ้าเราไปดูเด็กเล็กบ้านไหนมีลูกเล็กนะครับช่วง work from home เนี่ยบางทีเนี่ยลูกจะงงนะเวลาที่พ่อแม่ไม่ได้ไปทำงานทุกวันบางวันพ่อแม่อยู่บ้านกิจวัตรเขารวนนะครับเด็กอ่ะสังเกตได้ง่ายๆเมื่อไหร่ที่เขารวนเขาจะมีอาการงองแงเขาอาจจะมีการร้องกวนผิดปกติวันไหนบางทีพ่อแม่อยู่บ้านเขาก็สุขเขานึกว่าเป็นวันหยุดเขาก็จะเข้ามาหาพ่อกับแม่แต่ถ้าเราตั้งกติกาเงื่อนไขให้ชัดเจนเช่นมุมนี้เป็นมุมที่แม่จะนั่งทำงานมุมนี้เป็นมุมที่พ่อจะนั่งประชุมหนูเข้ามาไม่ได้หรือถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อกับแม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วแสดงว่าพ่อแม่ต้องทำงานหนูจะเข้ามายุ่งไม่ได้หนูต้องไปอยู่กับคุณยายหนูต้องไปอยู่กับพี่เลี้ยงแบบเนี้ยเด็กเข้าใจเลยนะครับแสดงว่ามนุษย์เราเรียนรู้ได้สมองทุกสมองเรียนรู้ได้ถ้าเกิดการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพอย่างชัดเจนเป็นวิธีง่ายๆวิธีแรกวิธีที่2ในการเพิ่ม productive คืออะไรคือการที่เราไม่ทำงานแบบ multitasking

ว่าจะเพิ่ม productive ยังไงเราไม่ควร multitasking นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วสมองของเราอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการ multitasking การคงสมาธิการโฟกัสทำได้อย่างเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาถึงบอกไงครับว่าเวลาขับรถไม่แนะนำให้คุยโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันจะมีการแบ่งสมาธิไปเพื่อไปใช้กับการคุยแทนที่จะโฟกัสถนนที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและหลายคนพอเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะรู้สึกว่ารู้งี้ฉันไม่โทรศัพท์ดีกว่าทุกคนก็รู้งี้กันหมดนะเหมือนกันครับเวลาทำงานก็เช่นเดียวกันบางทีถ้างานผิดพลาดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้งี้เราไม่ทำอนุนี้ไปด้วยระหว่างที่ทำงานดีกว่าเพราะคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ multitasking ไงครับดังนั้นการโฟกัสการคงสมาธิกับการทำงานถึงเป็นเรื่องสำคัญงานหลายๆอย่างบางทียิ่งงานที่เราทำแล้วชินอะเรามักจะลืมในการโฟกัสเรามักจะคิดว่าเอ้ยง่ายๆเดี๋ยวเราก็ทำเสร็จแต่หลายต่อหลายรายแล้วนะครับตกม้าตายจากเรื่องง่ายๆนี่แหละจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละแล้วบางทีส่งผลมหาศาลแล้วเราก็นึกว่าลูกนี้ฉันไม่มัลติแทสดีกว่าดังนั้นลดการมัลติแทสนะครับโดยเฉพาะในน้องๆในวัยเรื่องของวัยรุ่นหรือว่าในวัยของนักศึกษาเนี่ยบางทีเขากับเรื่องของการมัลติแทสเป็นอย่างมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมัลติแทสนะครับแล้ววิธีการที่3ของการเพิ่มความ productive นะครับคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญชวนมองแบบนี้ครับว่างานในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยมันจะมีทั้งงานที่มันสำคัญกับไม่สำคัญใช่ไหมครับผมเพิ่มอีกตัวแปรนึงไปคือเรื่องของความด่วนหรือไม่ด่วนจับคูณกันเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งงานสำคัญและด่วนงานสำคัญแต่ไม่ด่วนงานไม่สำคัญแต่ด่วนงานไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนอ่ะมาดูทีละอันกันโฟกัสที่ตัวของงานที่สำคัญเลยครับยังไงสำคัญก็ต้องทำใช่ไหมถ้าสำคัญแล้วมันมาโดยที่เรารู้อ่ะมันมีแผนได้อันนี้เราเรียกว่าสำคัญแต่ไม่ด่วนจริงๆอยากให้ทำอันนี้ก่อนเพราะงานที่สำคัญเราต้องใช้เวลากับมันเราต้องให้ทุ่มเททรัพยากรที่เรามีกับมันและทำให้เสร็จให้เร็วเพื่อที่มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นงานสำคัญที่ด่วนเพราะว่าถ้าสำคัญแล้วด่วนเนี่ยบางทีเรามักจะทำออกมาไม่ดีเพราะมันมีกรอบเวลาที่มันจำกัดและมันแคบถ้าเราทำงานที่สำคัญได้ดีอ่ะผมเชื่อว่าเราจะ productive มากๆเลยนะครับเพราะว่างานที่ออกมามันจะทำให้เราพึงพอใจผู้รับผลผลิตผลงานของเราไปเขาก็จะพึงพอใจแต่ส่วนที่ไม่อยากให้ไปยุ่งกับมันมากแต่มันมักจะมากวนชีวิตของเราอ่ะคืองานที่ไม่สำคัญนะครับคำมันบ่อยแล้วมันไม่สำคัญถ้ามันไม่สำคัญแต่บางทีมันต้องทำมันต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือบางทีมันเป็นเพราะแหมฟังแล้วน่าเห็นใจไม่มีใครทำเราก็เลยต้องเป็นคนทำเรามักจะไปใช้เวลากับเรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่ไม่ด่วนเช่นฉันชอบทำอันเนี้ยเพราะฉันชอบทำมันง่ายฉันก็เลยไปทำแต่ถ้าทำบ่อยๆคุณจะกลายไปเป็นคนที่องค์กรไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะเพราะว่าคุณทำได้แต่งานที่ไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนแต่บางงานมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนก็อาจจะต้องเลือกเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะไปกระทบกับคนอื่นก็อาจจะต้องทำเพื่อไม่ให้ไปเป็นดินพอกหางหมูนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับสำหรับข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งโอ้ยพวกเราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราอยู่ในโรงเรียนคุณครูสอนมาตลอดว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวดินจะพอกหางหมูต่างๆนานาโอ้ยเราฟังกันมาตลอดบอกลูกตัวเองเวลาเขาทำงานไม่เสร็จเราก็บอกมาตลอดแต่บางทีกับตัวเราบางทีเราทำไม่ได้อะเราทำไม่ได้เพราะอะไรบางทีเราเองไม่ชอบงานที่เราจะต้องทำเราเองเรารู้สึกว่างานที่เราทำมันไม่สนุกมันน่าเบื่อมันไม่ได้ผลตอบแทนที่มันดีพอเราก็เลยบอกอ้าวไว้เดี๋ยวค่อยทำแล้วพอไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำเรื่อยๆจากงานไม่ด่วนมันกลายเป็นงานด่วนไงแล้วถ้างานนั้นมันดันสำคัญแล้วมันไม่ด่วนมันเป็นด่วนเกิดผลเสียหายเยอะนะครับเวลาถ้าเกิดเราทำไม่เสร็จหรือมันทำแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีเท่าเดิมมันจะไม่ productive นะครับดังนั้นการที่เราเลิกผัดวันประกันพรุ่งจัดลำดับความสำคัญมันก็เลยสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันระหว่างทางจริงมันมีสิ่งที่มันมาดึงความสนใจเราไปตลอดเลยนะครับเช่นเอ้ยวันนี้มีซีรีส์ตอนใหม่ออกอากาศวันนี้มีเกมใหม่ที่มาสตรีมให้ดูพอดีต้องไปทำพอดีคนเราบางทีก็จะไปใช้เวลากับเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ

0: จนกระทั่งผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าทำไมฉันจะไม่ทำทำไมฉันจะไม่ทำงานถึงสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็รบกวนและเบียดเบียนตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดความไม่ productive นะครับข้อที่5สำหรับการเพิ่มความ productive คือลดการใช้สื่อโซเชียลแล้วหันมาทำกิจกรรมกับคนใกล้ชิดคนรอบตัวคล้ายๆกับข้อที่บอกไปเมื่อเรื่องของผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะสื่อโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะดึงเราออกไปทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่ให้พอดแคสต์ของเรานะเพราะของเราเนี่ยให้สาระกับทุกคนตลอดเวลาจริงๆนะครับถ้าเกิดฟังแล้วใช้แล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาบางทีเคยเป็นไหมเสาร์อาทิตย์บางทีไถสื่อสังคมออนไลน์ไถจนกระทั่งหมดและวนกลับมาก็ยังไถอีกแต่ไม่รู้จะออกไปไหนเพราะบางทีใช้เยอะใช้จนชินแต่จริงๆแล้วคนในบ้านคนในครอบครัวคนรอบตัวเราหลายๆคนเนี่ยมีความน่าสนใจมีเรื่องราวหรือมีสิ่งที่เราควรจะสื่อสารพูดคุยกันการที่เราได้กลับไปสื่อสารได้กลับไปพูดคุยกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันจะเติมเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านนะครับการเติมความสัมพันธ์ในบ้านจะเพิ่มอะไรครับเพิ่มฮอร์โมนที่เราเรียกว่าออกซิโทซินนะครับออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มสายใยของคนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปลดฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มันแทนกันไม่ได้ครับมันแทนการมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากันไม่ได้แน่ๆดังนั้นแนะนำถ้าอยากเพิ่ม productive ลดโซเชียลสักหน่อยในวันที่เรามีเวลาในการอยู่ด้วยกันนะครับข้อที่6นะครับคือเรื่องของการทำกิจกรรมหรือทำงานดิเรกที่เราสนใจผมใช้คำกว้างๆเพราะว่างานดิเรกที่แต่ละคนสนใจเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบออกกำลังกายชอบไปฟิตเนสชอบไปยิมบางคนชอบออกไปเดินรอบๆหมู่บ้านบางคนชอบไปเดินใต้คอนโดมีวิธีการต่างๆนานามากมายหลากหลายการออกกำลังกายบางคนไม่ออกกำลังกายทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจเช่นใดอ่านหนังสือไปเดินช้อปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมงานดิเรกหรือแอคทิวิตี้ที่แต่ละคนสนใจซึ่งสามารถไปทำได้แต่เน้นย้ำแบบนี้ครับแอคทิวิตี้ที่สนใจเนี่ยต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบเชิงลบนะครับเพราะบางทีบางพฤติกรรมไปทำแล้วสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแต่ระยะยาวส่งผลเสียมหาศาลนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายของการเพิ่มความ productive นะครับคือให้ความสำคัญกับเรื่องของ work life balance ผมเชื่อว่ามนุษย์ Gen Y หรือ Gen Z เน้นตรงนี้มากๆเรื่องของ work life balance ทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานจนกระทั่งโอ้โหถาโถมทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพราะคน Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยรู้สึกว่าเราควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองในความสมดุลของชีวิตชีวิตไม่ได้มีแค่งานหลายๆคนบอกว่าถ้ามีเรื่องครอบครัวมาฉันไปครอบครัวก่อนถ้ามีเรื่องแฟนมาฉันไปเรื่องแฟนก่อนถ้ามีเรื่องลูกมาฉันไปเรื่องลูกก่อนแบบเนี้ยแต่ละคนให้คุณค่าไม่เหมือนกันนะซึ่งอยากชวนคิดสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะบางทีหัวหน้างานที่อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจลูกทีมเพราะว่าบางทีผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามุ่งที่งานเป็นหลักจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่สุดท้ายมันไม่ไปด้วยกันอะถ้าสุดท้ายมุ่งที่งานอย่างเดียวไม่เกิด work life balance ลูกทีมไม่เอาด้วยอะคุณจะไปทำงานกับใครอะมันไม่เหลือใครทำงานกับคุณนะคุณทำเอาบริษัทคนเดียวไหวไหมพาองค์กรไปรอดคนเดียวไหวไหมผมเชื่อว่าไม่ไหวนะแล้วถ้าอยากทำงานกับคนรุ่น Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยนะครับ Work Life Balance เขาให้คุณค่าอย่างมากๆเลยทีเดียว Work Life Balance ของพวกเขาก็อาจจะมีการให้รางวัลตัวเองในวันหยุดมีเวลาถึงจะทำงานหนักแค่ไหนแต่เขาก็จะมาออกกำลังกายตอนเย็นทุกวันเขาจะเข้ายิมตามตารางที่เขาวางไว้ทุกวันดังนั้นการที่เขาไม่ได้ทำงานนอกเวลาการที่เขาไม่ได้ทำงานเยอะเท่าคุณไม่ได้แปลว่าเขาขี้เกียจหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ productive นะครับสิ่งนั้นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อาจจะส่งผลต่อ productive ในระยะยาวซึ่งสำคัญกว่า productive ระยะสั้นเนาะหลังจากเราฟังเรื่องของการเพิ่ม productive แล้วใน7วิธีนะครับทีนี้มาฝั่งตรงกันข้ามบ้างจาก7อันนี้เราเหลือ5พฤติกรรมการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าโอ้โหฟังแล้วปวดใจเหลือเกินขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ5 counter productive work behavior หมายความว่าไม่ควรทำนะจะฟังก่อนข้อแรกคือคนที่ชอบวิจารณ์คนที่ชอบออกความเห็นคนกลุ่มนี้เป็นไงพูดเก่งตำหนิเก่งหรือเรียกง่ายๆปากเก่งใช้ปากทำงานนะไปที่ไหนไม่มีใครชอบหรอกครับคนกลุ่มนี้มักจะส่งพลังทางลบเห็นอะไรก็ตำหนิเห็นอะไรก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนเหล่านี้มักจะมีคนจับกลุ่มกันนินทาเพื่อจะบอกว่าแหมที่ตัวเองไม่ทำชอบสั่งชอบบอกคนนึงคนนี้ชอบตำหนิคนนึงคนนี้ทำได้ไหมตัวเองเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราอย่างแรกคือเราไม่อยากให้วิจารณ์หรือไม่อยากให้ตำหนิจนกระทั่งส่งผลกระทบทางลบกับคนอื่นนะครับพฤติกรรมที่สองที่ไม่แนะนำให้ทำคือคนที่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆในยุคของศตวรรษที่21เนี่ยเราพูดถึงทักษะที่เราเรียกว่าการรีสกิลการอัพสกิลทักษะเดิมๆที่ทำซ้ำๆได้ใช้ความง่ายซ้ำๆเชื่อผมไหมครับอนาคตคุณจะไม่มีงานทำเพราะว่าคุณจะถูกหุ่นยนต์ทำงานแทน AI เก่งมากๆในการทำงานที่ซ้ำๆเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่อยากถูกหุ่นยนต์แย่งงานมาชวนกันเพิ่มสกิลตัวเองมาชวนกันหาสกิลใหม่ๆว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำอะไรต้องเพิ่มนะครับยิ่งคนที่อาวุโสมากขึ้นในการทำงานคนกลุ่มนี้องค์กรคาดหวังว่าคุณจะเป็นเมนเทอร์ให้คนอื่นได้คุณจะโค้ชคนอื่นได้คุณจะคอนทริบิวให้องค์กรได้มากกว่าเด็กๆที่จบไปใหม่ดังนั้นไม่แนะนำให้ทำงานเดิมๆซ้ำๆพฤติกรรมที่3ที่จะเกิดการ counter productive นะครับคือกลุ่มที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือเรียกง่ายๆก็คือใช้ชีวิตไปวันๆคนที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมักจะเริ่มผิดพลาดที่สเต็ปแรกคือการที่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองให้คุณค่าและความหมายกับเรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองกำลังอยู่ในจุดไหนของเส้นทางการเดินทางของชีวิตการทำงานแน่นอนเวลาที่ไม่รู้เส้นทางไม่รู้เป้าหมายมันก็เหมือนเรือที่แล่นไปแล้วไม่รู้แผนที่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไปถึงก็มีแต่ทะเลเวิ้งว้างอะไปถึงนั้นก็แล้วแต่เจอสัตว์อะไรเจออะไรมาขวางก็ชนไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆมันจะไม่ productive อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันทำแล้วมันจะไปเกิดแต่เจอแต่เรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะทำไปทำไมดังนั้นชวนตั้งเป้าหมายเพื่อไม่ถ่วงความเจริญนะครับพฤติกรรมที่4คือคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะทำให้ counter productive ได้ยังไงบ้างเป็นเพราะว่าเวลาที่ไม่เชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับเวลาที่จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊มันจะดีไหมเดี๋ยวไปถามคนนี้ก่อนดีกว่าเอ๊หัวหน้าจะว่าหรือเปล่านะเอ๊เพื่อนร่วมงานจะมองฉันยังไงนะเอ๊แล้วถ้ามีคนเอาไปโพสโซเชียลเอ๊ในกลุ่มไลน์บริษัทจะมีคนเมาส์ฉันเปล่านะนู่นนี่นั่นโน่นสุดท้ายคืออะไรครับไม่ทำก็มักจะโดนคนที่ productive กว่าเอาไปทำคุณก็จะต้องมาทำไอ้งานเดิมๆซ้ำๆที่ไม่มีใครทำนะครับส่วนพฤติกรรมสุดท้ายของ counter productive เรื่องของการไม่เปิดใจรับฟังจริงๆการไม่เปิดใจรับฟังมันเป็นการสะท้อนถึงการไม่ยอมรับในความแตกต่างไม่ยอมรับในความหลากหลายนะครับคนที่ไม่เปิดใจรับฟังเนี่ยไม่เปิดใจเนี่ยจะเกิดส่งผลกับตัวเองและส่งผลต่อคนอื่นเพราะว่าอะไรตัวเองก็จะหงุดหงิดไม่โอเคไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในขณะเดียวกันส่งผลต่อคนอื่นยังไงถ้าคนนั้นเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนนั้นเป็นคนสำคัญในทีมก็มักจะคอยขัดคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะไปบอกอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะให้ฟังเขาให้เชื่อเขาอย่างเดียวแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกทีมไม่เปิดใจไม่ฟังบางคนไม่แสดงวิธีการด้วยการที่พูดออกไปว่าฉันไม่เห็นด้วยแต่บางทีเป็นการไม่ทำอ่ะดื้อเงียบอ่ะเพราะว่าอะไรไม่สนใจไม่ฟังไม่ยอมรับความหลากหลายคนที่ไม่ทำไม่ยอมรับความหลากหลายก็จะไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ซึ่งจริงแล้วคุณสมบัติของการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของ7วิธีการเพิ่มความ productive และ5พฤติกรรมของการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าเลือกได้แล้วเนาะว่าอยากจะทำข้างไหนอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วเราจะได้ใช้เวลา24ชั่วโมงของเราให้ productiveให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เราเป็นคนที่องค์กรต้องการให้เราไม่เบิร์นเอาให้เรามีคุณค่าและเรามีความหมาย
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกอน
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกําลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนนี
1: ่ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่ที่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: วายตุ๊กใส
2: ่ครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าบีมแบบไม่มีน้ำยาหรือเปล่า
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูคิดดูออกในดูสายตา
2: ไหนๆก็ถามนะครับผมย้ํานี้เลยว่าผมไม่มีครับ
1: ได
2: ้เพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนก็เลยไม่มี
0: แ
2: บ
0: บนะเราอย่ามาเลยทําไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ดีกว่าเออน้องตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าค่ะไม่ค่อยทำการบ้าน
1: เออพี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะ
2: ผมเดินไปก่อนนะครับผมรอ
1: แล้วเนี่ย

0: สวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
0: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
3: ค่ะ
0: ปีนี้น้องแคล10ขวบ
3: 10ค่ะกับ7คนเล็ก
0: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
3: ก็แบบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบเฝ้าดูพัฒนาการ
1: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้งสองคนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
3: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
1: คือคลอดเองเลย
3: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่สุดติดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ย
1: คนอย่างนี้นะฮะมีบุญ
3: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยอ่ะชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ตุ๊กว่าอันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปค
0: ือ
3: เดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริงๆ
1: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะไหมครับ
3: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่า
1: ปกติต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
3: 10ถึง15
1: ถือว่าเยอะ7กิโล
3: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่ายังไม่หมดเลย
0: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
3: ราบรื่นนะคะ
0: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
3: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขาถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
1: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
3: ค่ะใช่
1: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ต่างอะต่างแน่แต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงนี้ก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยกลายเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างๆมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแบบตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบตายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ์นะ
1: เฮ้
3: ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบครัวสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
1: ้
3: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
1: มันเป็นมวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ที่พิมเคยรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอะถ้าเราเป็นคนสบายสบายเขาก็เป็นคนสบายสบาย
0: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
3: จริงๆ
0: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
3: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันเลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้ยไม่ทันแน่
0: ใช
1: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
3: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติงขึ้นมานะเดือน2เดือนนี้ว่าคิดว่าติงเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจากแอคติ้งแบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าผิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนอะเขาเดินลงไปเลยนะคือเขาไม่สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร์
1: ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
3: โอ้เป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
0: เขาเปลี่ยนไปเลย
3: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
1: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
0: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
3: 10ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 10ชั่วโมงค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอขอไลน์เลยได้ไหมคะ
1: ท่าน
3: จะไปถามเลยขอเดียวเลยค่ะไลน์เดียวเลยค่ะ
5: เดี๋ยวคุยกันหลัง
3: ไหมขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
5: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าเมื่อแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
1: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยนะครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
5: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยนี่ก็คือการติดเชื้อแล้วโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงสิ่งการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
0: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
5: ค่ะถ้าเลยไปปลายปฐมวัยแล้วกันนะคะ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องและมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
3: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือดูละมุนละม่อมมาก
5: วันนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื่น
0: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
5: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรกันที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
1: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
3: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
5: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
3: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่กลับไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนเนี่ยแล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เหมือนว่าเงียบไปก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
5: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
3: เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
5: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
5: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
3: ถามว่า เราอาบน้ำด้วยกัน
5: ยังอยากอาบน้ำ
3: ด้วยกันไหมอย่างนี้เหรอคะ
5: คิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้วอยากอาบคนเดียว
3: เราต้อง
0: แม่ต้อง

0: ใจได้
1: คือ
2: เราต้องเหมือนไงเราต้อง trust ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
0: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
2: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
0: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
2: อ๋อโอเคยังได้อยู
0: ่ได้ค่ะได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
1: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วพ่อทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนใช่ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
1: เป็นโรโมเดลได้
0: ใช่ใช่
3: แล้วอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
2: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรวมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไหมแล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
1: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
2: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
2: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้ชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
1: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกที่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
2: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเองถูกต้องจริง
1: ถูกก็มันอร่อยนะฮะ
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
2: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช
2: ่จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
1: ครับ
0: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเอง นะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
2: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะ ตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้าน อะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อ ค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
1: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
2: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
0: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือเป็นคราบนมธรรมดา
2: ะ
0: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
2: ต้องใช้ยาอยู
0: ่
2: ด
0: ีค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
2: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก
0: ็ได้ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
1: โอ้ดีเลยเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อถามเป็นผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
2: เยอะจริง
1: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละอ่อนหินเหมาะสำหรับละอ่อนกระเจ้า
1: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
0: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
6: แค่ให้รู้จักการกิน
0: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้เข้าบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
2: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ภูมิรัฐแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ขอบคุณดร.ตุ๊กด้วยนะคะ
0: ยินดีค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณที
0: ่
2: เชิญมาค่ะขอบคุณ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแฮลครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้วเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
7: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ใช่ธนาคาร
7: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
1: ธนาคารต้นไม
7: ้
1: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
7: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
8: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
1: ถอนอย่างเงี้ยครับ
7: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้อาจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญครับ

0: ็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแฮลยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าที่ชวนแฮลมารวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดว่าหรอกตะวันกูเชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอะไรของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เอา
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้ก็จะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: เชื่อได้ว่าตอนเป็นเด็กนั้นทุกๆคนต้องเคยเล่นเกมแต่หากเราเล่นเกมมากไปล่ะจะเป็นอย่างไร
1: มันส่งผลกระทบมากเลยค่ะสำหรับการที่เด็กติดเกมเนี่ยบางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงปิดประตูเสียงดังใช้คำพูดที่หยาบคายเรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็น

0: จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยป้องกันเด็กติดเกมในเด็กและวัยรุ่นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะพบว่าในปีพ.ศ. 2556มีปริมาณเด็กนักเรียนร้อยละ15ที่เข้าข่ายเด็กติดเกมโดยเป็นเด็กนักเรียนชายมากถึง2ใน3ซึ่งถ้าคิดจากจำนวนเด็กนักเรียน18ล้านคนจะมีเด็กที่เข้าข่ายติดเกมมากถึง2ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวเด็กติดเกมคืออะไรและเราจะรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร
1: เด็กติดเกมคือเด็กที่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากนะครับจนเขาละเลยหรือหมดความสนใจในกิจกรรมอื่นที่เขาเคยสนใจแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง

0: การเรียนตกนะครับพฤติกรรมกับคนรอบข้างเสียไปอาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงก้าวร้าวหงุดหงิดดื้อต่อต้าน
1: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์แล้วก็บางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงแล้วก็บางทีก็ใช้คำพูดที่หยาบคายน้อยใจพูดแล้วน้ำตาไหลก็เรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีแต่บางทีเราสื่อให้เขาฟังแบบผิดๆเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็นเหมือนต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยครับ
2: จากปัญหาเด็กติดเกมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและจากงานวิจัยก็พัฒนาไปสู่การทำเว็บไซต์ healthygamer.net ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
0: Healthy Gamer เนี่ยมีกำเนิดมาประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งเรียนแบบเกมหนึ่งนะครับฆ่าปาดคอแท็กซี่นะครับเราสนใจในการค้นหาสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันนะฮะว่าทำอย่างไรที่เด็กติดเกมจะน้อยลงหลังจากทำวิจัยเสร็จเราได้ข้อมูลมามากมายก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดผลงานวิจัยเนี้ยมันอยู่ในแค่เล่มอยู่ในแค่หนังสือมันก็จะไปอยู่ตามห้องสมุดนะครับโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคงมีน้อยคงมีไม่มากนะฮะก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำเป็นเว็บไซต์ในการที่จะให้พ่อแม่หรือครูหรือผู้สนใจต่างๆเข้ามาอ่านเข้ามาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมากมายมหาศาลมากกว่าที่จะเป็นแค่รายงานการวิจัยในเว็บเนี่ยเราจะมีเว็บบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาลูกติดเกมเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีจิตแพทย์มีนักจิตวิทยาในการช่วยตอบคำถามช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาแนะนำนะครับหรืออย่างน้อยมีไอเดียมีจุดประกายความคิดให้ไปแก้ไขปัญหาลูกตัวเองในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเรายังมีแบบทดสอบนะครับการติดเกมเหมือนกับเป็นการวัดสุขภาพการเล่นเกมของเด็กๆนะครับถ้าเด็กคนไหนกลัวว่าตัวเองจะติดเกมหรือเปล่าหรืออยากรู้ว่าตัวเองติดเกมหรือยังการเล่นของเขาเข้าขั้นอันตรายหรือยังสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปข้อมูลมีวิดีโอนะครับหนังสั้นนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดูให้เด็กดูเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วได้คำตอบหมดทุกอย่าง
2: จากงานวิจัยเรื่องเด็กติดเกมไปสู่เว็บไซต์ Healthy Gamer แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะให้พ่อแม่เข้าใจและแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมของลูกได้โครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ได
3: ้สารเนี่ยในทางจิตวิทยาที่เราบทเรียนกันเนี่ยเราจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะลักษณะแรกเนี่ย I messageI คืออะไรตัวเราเนาะจำเป็นอย่างนี้นะคะ You message คุณคือฝ่ายตรงข้าม He ordain message เป็นไงคะเขาคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอาคุณนะยกมาหมดเลยแต่จริงๆแล้วสารที่เราจะส่งมันถึงลูกหรือเปล่าถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็น I message มาดูตัวอย่างประโยคแม่รู้สึกเสียใจนะที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะเวลาฟังคำพูดพวกนี
4: ้ที่เราพูดคำนี้นะคะจะต้องทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักความห่วงใยเขาอะค่ะ
3: ประโยคถัดไปนะแม่เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านช้าแม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเอาสถานการณ์ปกติถ้าลูกกลับบ้านช้าพ่อแม่เป็นไงกระวนกระวายแล้วพอลูกโผล่หน้าไม่เห็นปุ๊บทำอะไรมาฮะบ้านช่องไม่รู้จักกลับโทรมาบอกจะเป็นจะตายไหมเป็นชุดใช่ไหมคะเมื่อเทียบ

0: กับประโยคนี้เป็นไงนุ่มกว่าใช่ไหมคะสังเกตอีกอันหนึ่งไม่อยากให้ลูกลองพยายามอีกครั้งนะฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากทำตามเนาะสังเกตเพราะอะไรถึงต้องทาสีไว้ iMessage ใช่ยังไงคะคุณพ่อ
1: คืออยากให้ลูกรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้เขา
0: อืมยังไงคะ
1: ก็โดยที่บอกว่าเรารู้สึกยังไงให้ลูกรับรู
0: ้เยี่ยมมากค่ะคุณพ่อ iMessage นะคะเป็นการที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงคนพูดเป็นคนรับผิดชอบคำพูดของตัวเองจะไม่มีการโทษคนอื่นเห็นไหมเมื่อเทียบกับอีก2แบบ you message สถานการณ์เดียวกันเลยนะประโยคแรกทำไมลูกถึงมาเพิ่งมาบอกแม่เอาตอนนี้ฮะอันถัดไปแกไปทะเลทลายที่ไหนมาถึงกลับบ้านช้าขนาดนี้เนี่ยฮะบ้านช่องมีไม่รู้จะกลับหรือไงประโยคถัดไปเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมก็ทำไม่ได้คำพูดพวกนี้ทำให้ความรู้สึกมันเป็นยังไงลบยังไง
2: ไม่มีกำลังใจ
0: ไม่มีกำลังใจรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถถูกตำหนิเราแย่เราไม่ดีไม่มีคุณค่าใช่แล้วมันจะวนไปเรื่องของการไม่มีคุณค่าในตัวเองประโยคอีกแบบหนึ่งสารอีกแบบหนึ่งนะคะ he ordained message ใครๆเขาก็บอกพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละใครๆเขาอีกแล้วคุณยายยังบ่นเลยลูกกลับบ้านดึกแล้วใครๆเขาก็ทำได้กันทั้งนั้นถ้าเราเป็นลูกเจอประโยคพวกนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคือเออทำไมไม่เอาเขามาเป็นลูกล่ะความรู้สึกก็คือมันงงๆอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรความคิดจะถูกบิดไปอย่างอื่นมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรืออารมณ์ต่างๆตามมาแต่ละอันนะคะลองมาเทียบดูถ้าอย่างอันเนี้ยลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมเราควรจะใช้อะไรiMessage ใช่แล้วเวลาเราพูดถึงการฟังเราฟัง2ประเด็นใช่ไหมเราจะฟังสมมติเราพูดขึ้นมาประโยคนึงวันนี้นะทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยลูกกลับมาถึงบ้านบ่นอย่างนี้ไปที่โรงเรียนนะโดนด่าตลอดเลยสิ่งแรกที่เราจับได้คือวันนี้ลูกโดนดุมาอารมณ์ความรู้สึกของลูกคือเซ็งไม่มีความสุขแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันเราจับอะไรได้มากกว่าเราจะเห็นในสถานการณ์ประจำวันเราจะเอาเนื้อหาใส่กันเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือสิ่งแรกที่เราจะได้ยินเพราะมันมาตรงๆเนี่ยนะโดนด่าอีกละสิ่งแรกที่เราได้ยินคือโดนด่าอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการตอบสนองโอเคเราอาจจะใช้ iMessage ไปหรือเราอาจจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจคือเทคนิคจับสะท้อนความรู้สึกเราจับความรู้สึกออกมาตัวอย่างแม่มีอยู่ติดทางอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยทีหนูว่าแม่ไม่เห็นซื้อให้ถ้าเป็นเนื้อหาสาระเราจับได้อะไรแม่มีอยู่ติดทางพอเราฟังปุ๊บว่าแม่มีอยู่ติดทางเราเป็นไงคะในฐานะคนเป็นแม่เราปรี๊ดเลยใช่ไหมตรงไหนฉันรักลูกเท่ากันนะแกมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือเนื้อหาสาระเมื่อเทียบกับอีกอันหนึ่งถ้าเราจับสะท้อนความรู้สึกแม่มียุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยที่หนูแม่ไม่เห็นซื้อให้น้อยใจอะไรอีกเออรักน้องมากกว่ารักตัวเองนี่คืออารมณ์อะไรคะอิจฉาสาเหตุก็คือก็แม่ซื้อของให้น้องการที่เขาเห็นแม่ซื้อของให้น้องเนี่ยทำให้เขารู้สึกน้อยใจขึ้นมาถ้าเราจะปรับจับความรู้สึกของลูกขึ้นมาพูดสะท้อนให้เขาฟังจะว่ายังไง
1: แบบเดิมก็บอกว่าพ่อรู้ว่าหนูน้อยใจ
0: แล้วก
1: ็ที่พ่อซื้อของให้น้อง
0: คุณพ่อเยี่ยมมากเอาความรู้สึกที่เราจับได้นี่แหละมาสะท้อนให้เขาฟังเทคนิคมันชื่อจับสะท้อนความรู้สึกคือเราจับความรู้สึกแล้วเอาสะท้อนให้ฟังการลงโทษเนี่ยเราใช้เพื่อลดหรือว่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราจะใช้เมื่อพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นลงโทษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นส่วนใหญ่เราจะให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นให้ไปคัดไถ่ชอบไหมไม่ชอบอีกอันนึงคือถอนสิ่งที่เขาชอบ

0: ก็บอกถ้าเขาทำตามที่เราตกลงสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไอติมกันนะกับเราปรากฏว่าเขางองแงไม่ยอมทำตามสุดสัปดาห์เป็นไงคะอดงดไปเทคนิคการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กนะเราจะเรียนหลักๆเลยเนี่ย5อย่างนะคะหลักที่ยากที่สุดดูแค่ชื่อคุณแม่คุณครูคิดว่าอันไหนยากที่สุด
1: เพิกเฉย
0: เพิกเฉยมั่นใจเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรทนไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทคนิคมันต้องเป็นยังไงนะคะอันแรกไทม์เอาการหยุดพักกิจกรรมที่ทำชั่วคราวเทคนิคไทม์เอาเนี่ยเราทำเพื่อให้เด็กฝึกในการสงบอารมณ์ของตัวเองฝึกให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอารมณ์ขึ้นแล้วนะสิ่งที่ดีของเขาก็คือให้เขาหยุดให้ได้ซึ่ง time out เนี่ยมันจะมาคู่กับ time in คือเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นสมมุติว่าถ้า time in ของเขาเป็นช่วงที่เขากำลังแกล้งเพื่อนเลยแต่เราต้องการให้เขาสงบตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังเข้าแถวกันอยู่แล้วเด็กจะแบบว่ามากรี๊ดมาดึงเพื่อนผลักทึ้งกับเพื่อนถ้าเราใช้ time out ตอนนั้นจะได้ผลเพราะ time in ของเขาคืออะไรเขาสนุกวิธีการนำไปใช้ทำเอาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับเด็กอายุ 2-6 ปี2ขวบส่วนใหญ่เราก็ใช้หลักการว่า2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาทีอย่างนี้นะตามอายุเขา6ขวบ6นาทีโดยปกติกับเด็กอายุช่วงเนี่ยจะใช้ได้ผลเป็นไปได้ให้เด็กไปนั่งที่มุมสงบเองเราจะไม่กระชากถูลูกถูกันลูกกันไปถ้าลูกไม่ไปเป็นไงเริ่มจับกดเวลาเลยตอนนี้แม่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะและพอลูกเข้าไปปลุกลูกจะต้องนั่งบวกกับเวลาที่แม่จับไปแต่ถ้าเกิดเด็กเข้าไปนั่งยังงอแงเสียงดังเราจะไม่ไปเมื่อไหร่จะเงียบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเป็นไงคะมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์เขาใช่ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใช้เทคนิคเพิกเฉยมุมสงบนี่ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่บอกเลยไม่ใช่สงบไหมคะเนี่ยเราไปนั่งยังไม่สงบเลยใช่ไหมมุมสงบเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องมีอะไรอันนี้น่ากลัวไปใช่ไหมคะมุมสงบคือที่ที่ปลอดภัยพ่อแม่มองเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงลูกได้ถ้าเห็นว่ามันก้าวร้าวหรือรุนแรงขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปจัดการนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวอารวาสเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่ไปใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการอื่นมุมสงบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในมุมใช่ไหมคะเพียงแต่มันต้องเป็นจุดที่ไม่มีการกระตุ้นอารมณ์เขาเพิ่มพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดออกไปห้างอะห้างไม่มีมุมสงบเลยใช่ไหมคะจะใช้วิธีว่ากอดลูกไว้ให้ลูกหันหลังนะคะเอาหลังแนบตัวเราใช่ไหมแล้วเรากอดไว้แล้วหันหน้าเข้าหามุมเป็นผนังเรียบๆเราก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ตรงนี้คือมุมสงบของเราแม่อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ลูกทำได้แล้วแม่จะปล่อยและมุมสงบจะใช้ได้ดีตอนลูกกำลังจะทำพฤติกรรมตอนลูกเริ่มที่จะมีอารมณ์เราจะไม่ใช้ตอนลูกเริ่มตีโพยตีพายอารวาสบ้านแตกตอนนั้นเนี่ยกว่าจะคุมได้มันยากต่อไปการออกคำสั่งเตือนให้หยุดเวลาเตือนเราจะเห็นผู้ใหญ่เหมือนหลายๆบ้านเป็นไงคะหยุดระยะประมาณ200เมตรไปหน้าปากซอยนู้นตะโกนบอกลูกหยุดอย่าทำลูกเป็นไงได้แต่อาการชะงักแบบอะไรตื่นตกใจใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเป็นการออกคำสั่งเตือนให้หยุดแบบถูกต้องไหมไม่ใช่นะคะสังเกตในลูกเป็นไงอยู่ใกล้ๆสัมผัสกันนะคะเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหน่อยนะคะพยายามเข้าไปใกล้แตะตัวเด็กแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ไม่ได้ส่งสัญญาณอาจจะเป็นการเรียกชื่อเวลาพูดถึงเด็กไม่สบตาเด็กแบบเฉยชายเหมือนเมื่อกี้มองไปทางอื่นให้เรามองตรงไปที่เด็กเสมอนี่คือการเตือนและแม่กำลังจะเอาจริงน้ำเสียงเราต้องใช้คำพูดที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายและเจาะจงพฤติกรรมที่อยากให้เด็กหยุดทำนะมักจะใช้ประโยคว่าถ้าลูกยังไม่หยุดอะไรลูกจะต้องเป็นยังไงตามที่เราตกลงกันไว้นะถ้าเด็กทำได้อย่างที่เตือนเป็นไงคะชมทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะการให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเราเรียกว่า over correction นะคะดูในภาพเป็นยังไง รื้อสักกระจายเลยปกติคุณแม่เป็นยังไงคะทนไม่ได้ทำไมไม่รู้จักเก็บแล้วเราก็เก็บหนังชิ้นเข้าตู้ทำไมถึงเป็นเด็กดื้ออย่างนี้เก็บเข้าตู้สุดท้ายลูกยืนกอดอกมองเฉยๆใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบไหมคะวิธีการนี้เราจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลจากตรงนั้นถึงลูกเก็บไม่เรียบร้อยเป็นไงแต่ก็คือการวิธีนำไปใช้มักจะใช้สองรูปแบบนะคะก็คือรับผิดชอบต่อความผิดที่ตัวเองกระทำนะเช่นปัดข้าวหกงอแงใช่ไหมเด็กๆไม่ยอมกินข้าวปัดใครเช็ดเขาเช็ดนะคะกินเสร็จใครล้างเขาต้องเก็บล้างหรือให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางครั้งลูกเราเดินปิดประตูปั้งเข้าบ้านกี่ครั้งก็ปิดประตูปั้งปิดเบาๆลูกเตือนครั้งที่หนึ่งปั้งปิดเบาๆลูกครั้งที่สองปั้งเดินมาปิดประตูใหม่สิปิดยังไงปิดเบาๆใช่แม่ต้องการแบบนี้แม่อยากให้ลูกปิดเบาๆลองปิดเปิดแบบนี้ซ้ำๆสิคะครั้งถัดไปแม่อยากให้ลูกปิดประตูแบบนี้นะและให้เขาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็จะจำได้นี่คือสองแบบที่เราเอาไปใช้ได้แล้วมันจะช่วยสอนความรับผิดชอบของเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องมีส่วนในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเขาลอยตัวเหนือปัญหาเทคนิคการเพิกเฉยเราจะใช้กับการก่อกวนเล็กน้อยชักสีหน้าบึ้งตึงแอบกระทืบเท้าหน่อยนึงเป็นการต่อต้านเล็กน้อยเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดอันตรายแต่มันกวนใจอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนสูงมากและสิ่งสำคัญคือมันใช้เวลานานตรงนี้พูดพ่อแม่มักจะพลาดตรงที่ว่าเราความอดทนไม่เท่าลูกการได้แย่เรากับการอดทนให้เขามาแย่เนี่ยมักจะไม่เท่ากันเรามักจะหมดความอดทนก่อนแล้วเราก็เผลอลงไปสิ่งที่ต้องระวังมากคือทำครั้งแรกเราอาจจะอดทนได้แล้วลูกอาจจะหยุดเราอดทนระดับที่60แล้วครั้งนี้ลูกหยุดครั้งหน้าเราอดทนที่60ลูกทำถึง60แล้วลูกอาจจะไม่หยุดลูกอาจจะไป70 80เราจะทนได้ไหมเราต้องทนให้ได้เท่านั้นนะคะถ้าเรายังทนอยู่ได้แค่60พฤติกรรมเพิกเฉยมันไม่ได้ผลเราต้องทนให้ได้มากกว่าลูกทนให้ได้มากกว่าลูกแล้วพฤติกรรมนั้นมันจะหายไป
1: สิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาเน้นย้ำอยู่เสมอในการรับมือพฤติกรรมของลูกที่มีอาการติดเกมนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้ดีมีสติเพราะจะทำให้เทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการอบรมถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาติดตามดูกันว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตตอนนี้ของพวกเขาเป็นอย่างไร
2: คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมเกมสมดุลชีวิตสมดุลสิ่งที่คุณแม่สนใจเนี่ยเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราอ่ะไม่ได้ติดเกมแต่ว่าพี่สาวของเราอะค่ะซึ่งมีลูกอายุโตแล้วประมาณสัก17เขาติดเกมมากติดเกมจนถึงขนาดเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็เลยมีความสนใจจากการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความรู้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงในบ้านเราหัวใจหลักๆที่ทางวิทยากรได้สอนนะคะก็มีด้วยกัน3เรื่องก็คือ 3R อันแรกก็คือมีความสัมพันธ์อันที่สองก็คือมีกติกาถ้าความสัมพันธ์ดีกติกาชัดเจนสิ่งที่ได้ก็คือเด็กดีเด็กว่านอนสอนง่ายอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของลูกเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูค่ะซึ่งเราก็ดูตาม YouTube มันก็จะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมเราให้ดูก่อนว่าผลกระทบเนี่ย ถ้าวันนี้เราไม่มาเซตกติกาในการเล่นเกมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะลูกเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดๆนี้ได้เราก็พาเขาไปดูด้วยกันพ่อแม่ลูก4คนนะคะ
3: อย่าเล่น
4: เขาหมดเวลาแล้วเขาไม่เลิกใช่ไหม
5: ใช
4: ่เล่นแล้วเขาไม่ยอมเลิกเห็นป่ะพอไม่เลิกปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมเพราะเราสนุกเรามันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลิกตามกติกาเราก็จะไม่รุนแรงไม่ทะเลาะกันแบบนี้
2: น้องโฟว์พี่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไป
5: เล่นเกม
2: เขาจะอดเล่นเกมเพราะ
5: ไม่ยอมเลิก
2: กฎกติกาเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเรามีการคุยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนก็คือมีการมาดูว่าเราจะเล่นเกม กันกี่ชั่วโมงเล่นเวลาไหนกันบ้างและเล่นกันยังไงก็เราก็มาทำตารางด้วยกันซึ่งเราต้องแปะไว้ให้ชัดเจนทุกคนในบ้านเห็นก็จะได้เข้าใจไหนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เล่นเกมโอเคไหมครับน้องโฟกโอเคนะพี่ฟุกล่ะโอเคนะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นเกมวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
3: ไปเรียน
2: เพราะเราไปเรียนใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะมึนไปหมดเลยเราจะไม่มีเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือนะครับวันศุกร์เล่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมพี่ฟุก
3: ได้
2: นะ30นาทีน้อยไปไหมเยอะไปไหมพอดีโอเครางวัลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กมีความสุขนะคะบ้านเราก็เลยมีการกำหนดว่าเราจะใช้เรื่องบัตรความดีในการให้กับลูกนะคะโดยที่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะจับถูกมากกว่าจับผิดนะคะจับถูกมากกว่าจับผิดก็หมายความว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่งองแงเล็กน้อยเราก็จะไม่ไปสนใจเราก็จะดูพฤติกรรมที่เราอยากให้เขาเป็นยกตัวอย่างเช่นลูกซ้อมดนตรีนะเราก็จะให้บัตรเขาบัตรตัวเนี้ยเขาก็สะสมไว้แล้วเขาก็จะไปสะสมแลกขนมที่เขาอยากทาน
1: Would you know my name? มาเผยแพร่และสอนแก่นักเรียน
6: ที่โรงเรียนเทพลีลาเราสนใจเรื่องปัญหาเด็กติดเกมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งตามชุมชนเนี่ยก็จะมีร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้พวกนี้มากเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมมันเข้ามาเร็วมากมันไม่ใช่แต่เข้ามาที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวเชื่อมทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องของเกมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเป็นครูเนี่ยนะเราไม่อยากที่จะทำงานในเชิงรับคือหมายความว่าพอมีปัญหาเด็กติดเกมมาแล้วเนี่ยเราก็แก้ด้วยการลงโทษแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพบในที่สุดผู้ปกครองมาพบหลายๆครั้งเขาจะอายเราแล้วเขาก็จะพาลูกออกไปซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาสังคมอีกเยอะนั่นก็คือต้องป้องกันมากกว่าได้นำความรู้จากเว็บไซต์ Healthy Gamer นะคะเอามาใช้ในโรงเรียนก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราแนะนำให้เด็กรู้จักเว็บไซต์นะคะมีการทำแบบทดสอบการติดเกมอันนี้เป็นการคัดกรองให้เด็กได้ทำจากเว็บไซต์จริงๆเลยอันที่สองเนี่ยเรามีการดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดบทความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาให้เด็กได้ดู EC เป็นสัญลักษณ์ของอะไรมีความหมายว่าอะไรใครตอบยกมือขึ้น
7: เป็นสัญลักษณ์ Early Childhood สำหรับเด็กอายุ3ปีมีเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ3ปี
6: โอเคดีมากอ้าว18บวกหมายความว่าอย่างไร
8: หมายถึงเกมที่18บวกปีขึ้นไปค่ะ
6: 18ปีขึ้นไปเล่นได้นั่งลงviolentคณะการตอบ
9: เนื้อหาเกมมีความรุนแรง
6: เนื้อหาเกมมีความรุนแรงเก่งมาก
8: ในการอ่านในเรื่องเรทน่ารู้นี้ทำให้รู้ถึงการจัดเรทเกมความเหมาะสมกับอายุซึ่งในปัจจุบันเกมในบางเกมมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่เล่นในบางวัยเมื่อมีการจัดเรทเกมก็ทำให้เราเล่นเกมในเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุอย่างเช่นเกมที่จัดเรทในอายุ18บวกแต่ถ้าเราอายุไม่เหมาะสมแล้วถ้าไปเล่นเกมในเรทนี้ก็จะทำให้เนื้อหาในเกมนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เช่นการต่อสู้การยิงการทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้ค่ะ
7: ผมคิดว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ควรเล่นในขอบเขตเกมทุกเพศทุกวัยผมคิดว่าสามารถเล่นได้แต่ควรให้ผู้ใหญ่แนะนำและเล่นด้วยเพราะเด็กจะได้เข้าใจ
6: คนนี้มีความคิดเพิ่มเติมว่าควรจะให้ผู้ใหญ่ได้เล่นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดพ่อแม่เล่นกับเราด้วยนะลูกแล้วพ่อแม่ติดเกมด้วยหนูจะทำยังไงอย่างแรกคือ
7: ทำใจครับ
6: ทำใจนอกจากทำใจแล้วมีอะไรอีกลูก
7: ก็ต้องคำห้ามเขามากแล้วเขาไปเดี๋ยวผมไม่มีเงินใช้ครับ
6: คนนี้กลัวอดขนมเพราะเดี๋ยวน้ำหนักจะลดโอเคคือปัญหาเด็กติดเกมนะคะทุกคนต้องช่วยกันดูแลอยู่ในโรงเรียนครูก็ดูแลเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านครอบครัวเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยให้เวลาเขาในการดูแลเขาบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยได้เล่นเกมแบบเขาได้ซ้ำไปนะคะทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ชุมชนเราไม่อยากให้เป็นปัญหายาวถึงขนาดต้องแก้ไขเราอยากได้การป้องกันมากกว่า
10: ปัญหาเด็กติดเกมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าเกิดทุกคนมองปัญหาแล้วเอาแต่บ่นเอาแต่พูดว่าปัญหามันเยอะปัญหามันอย่างนู้นปัญหามันอย่างนี้ป แต่ไม่ได้เริ่มก้าวแรกไม่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่าง

พื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ดีขึ้นปัญหานั้นก็จะเหมือนเดิมแถมหนักขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคิดแล้วทำเลยนะครับตรงนั้นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Healthy Friday อีกครั้งครับรายการเกี่ยวกับสาระของโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับผม
1: หมอฝนค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับเรายังอยู่ในการตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีวัตถุดิบน่าสนใจอะไรให้เราไปติดตามชมกันบ้างครับ
2: พอดีเดินมาแล้วจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยพืชผักที่เป็นผักเมืองหนาวนี่เยอะมากจะรบกวนพี่สออยากวันนี้อยากจะไปดูเป็นผักชนิดนึงที่ผมอยากจะเอามาใส่ในจานสลัดนะครับก็คือราดิชโชไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม
3: อ๋อมีครับเพราะว่าตัวราดิชโชนี่เรามีผลิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูในแปลงพืชผักเมืองหนาวก็คือเป็นของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นชาวเขาที่อยู่บนดอยนะครับซึ่งตัวผมเองพ่อแม่ก็เคยปลูกฝิ่นนะครับทางก็ได้เอาพืชผักเมืองหนาวมาแทนกับปลูกฝิ่นนะครับก็ทุกวันนี้จากที่เราเคยปลูกฝิ่น
2: เป็นอาชีพหลักเลย
3: ใช่ครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาตัว
2: พืชเมืองหนาวมา
3: พืชเมืองหนาวมาทดแทน
4: พืชเจตจำนงของพระองค์ท่านคือที่จะหาอาชีพหาพันธุ์พืชอะไรต่ออะไรเนี่ยไปส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนพืชเสร็จติดนะครับก็เลยตั้งสถานีเริ่มต้นก็ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นมา
2: เป็นที่แรก
4: เป็นหน้าที่ก็คือเรื่องของงานวิจัย
2: ครับ
4: ทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะต้องเอาแอปเปิลมาปลูก
2: ครับ
4: เอาลูกพีชมาปลูกเนี่ยได้หรือเปล่า
2: ครับ
4: หรือจะเอาผักมาปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นของการตั้งสถานี
2: อันนี้คือต้นกล้าของราดิชิโอเริ่มมีเขาออกมาแล้ว
3: ครับใช่ครับคือถ้าเป็นระยะต้นกล้านี่เรายังดูเป็นสีเขียวอยู่คร
2: ับ ขอดูนิดนึงหยิบออกมาได้เลย
3: ครับใช่ครับ
2: ก็ราดิชิโอจะเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแล้วก็แล้วเราจะเห็นในจานสลัดนะครับอยู่เพื่อแต่งสีของจานสลัดให้สวยงามนะครับพี่สอเป็นคนเพาะกล้าให้แล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็จะมารับกล้าตรงนี้ไป
3: ใช่ครับคือเกษตรกรที่จะมารับกล้าคือเราจะมีการผลิตในแต่ละปีครับว่าปีนี้เกษตรกรรายไหนที่มาขึ้นทะเบียนกับเรา
2: ครับ
3: เราถึงจะให้ต้นกล้าเขาแล้วก็เขาต้องมาอบรมกับเราเพราะว่าของเราผลิตในระบบของ GAP ครับเราเป็นเหมือนว่าเราเอาต้นกล้าไปให้เขาแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมาต่อ
2: ครับพี่สอครับตอนนี้เราอยู่แปลงเป็นแปลงของราดิชิโอเหมือนกัน
3: อันนี้เราย้ายมันได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยังไม่ถึงเดือนรุ่นนี้เสร็จปุ๊บอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นฝันรุ่นต่อ
2: โอเคร
3: ุ่นนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วครับ
2: อ๋อนี่ประมาณ2เดือนแล้ว
3: ใช่ครับเป็นระยะที่เริ่มเข้าหัวนะลักษณะการห่อก็จะเหมือนกระหล่ำปลีนะครับ
2: ครับ
3: การเข้าหัวก็จะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นระยะ3เดือนที่มันเป็นระยะที่เข้าใช่ครับที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วครับ
2: ที่เราเช็คก็คือเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยอ
3: ัน
2: นี้มันแข็ง
3: ใช่ครับเวลาเรา
2: จับห่อแล้วแน่นแล้ว
3: ใช่พอดีของมัน
2: แต่ว่าตัวนี
3: ้
2: ม
3: ัน
2: ยังอ่อนอยู่มันยังไม่หุ้มหมด
3: ใช่ครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูครับ

0: หน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือโคนสีขาวนะครับแล้วก็ใบสีแดงอันนี้คือหน้าตาของเรดิชิโอที่เราจะไปใช้ในสลัดครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยม
1: ัน
0: จะมีผักอยู่ชนิดนึงที่มีสีเยอะๆๆๆๆแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเป็นไม้ประดับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ากินได้เขามีชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นตั้งชื่อว่าเป็นสวิชชาร์ดนะครับก็จะมีสวิชชาร์ดครับสีก็จะมีหลายสีปะปนกันนะคร
0: ับ
1: สายพันธุ์นึงก็จะเป็นสวิชชาร์ดก้างขาว
0: สีขาวอย่างเดียว
1: ใช่ครับแปลงถ้าเราเข้าไปในแปลงก็จะมีแต่สีขาวคือถ้าอย่างนี้ก็คือระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนละต้นจะแก่แล้วพอแก่ปุ๊บนี่เราก็คือปล่อยเอาไว้เป็นแปลงโชว
0: ์ปกติแล้วสวิชชาร์ดเนี่ยคนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นไม้ประดับแต่จริงๆเราทานได้
1: ใช่ครับ
0: ผมถามนิดนึงอย่างเวลาผมทำอาหารส่วนมากแล้วเนี่ยใบเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ทางศูนย์เองเวลาทำนี่คือจะใช้อันไหนบ้าง
1: ส่วนใหญ่ของถ้าเป็นของสถานีเราก็จะใช้ใบด้วยแต่ว่าเราเลือกใบที่อ่อนครับ
0: อย่างนี้
1: ใช่ครับใบอ่อน
0: ใบอ่อนจะเป็นใบอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถ้าใบแก่ก็จะเป็นใบอย่างนี
1: ้ส่วนใหญ่อยู่ในจานสลัดครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวก้านค่อนข้างอ่อน
0: แบบนี
1: ้ใบนี้ครับเพราะว่าเป็นสวิชชาร์ด5สีนะครับ
0: โอเค
1: ใช่ตัวนี้
0: มันมีความคล้ายๆผักโขมอยู่แต่ว่ามันหวานกว่าทำสุกก็ได้ทำดิบก็ได้ส่วนมากเขาจะของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นใช้ก้านวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเรื่องพืชผักเมืองหนาวที่คนไทยส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันก็คือสวิชชาร์ดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สองมากๆครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับวัตถุดิบนะครับที่เราใช้เป็นอย่างแรกวันนี้ก็คือเรดิชิโอนี่นะครับผมคุณหมอ
2: เป็นผักที่ปลูกในโครงการพระราชดำริใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: จริงๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกะหล่ำม่วง
0: ใช่ไหมครับคล้ายกันมาก
2: แต่ว่าจริงๆตัวรสชาติมันจะต่างกัน
0: ต่างกันมากครับ
2: มันก็จะมีความกรอบที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาทานตัดกับอย่างอื่นนะคะ
0: ครับ
2: และความที่มันเนี่ยไอตัวผักที่มันมีหลายๆสีเงี้ยจะเห็นว่าวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยผักหลายๆตัวนะคะซึ่งตัวเรดิชิโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นผักซึ่งมีสีม่วงมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆของร่างกายได้เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าวันนี้เชฟจะเอาราดิชิโอเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอะไรเอ่ย
0: ครับจริงๆแล้วราดิชิโอเนี่ยส่วนมากก็คือทานเป็นสลัดนะครับ

0: วันนี้เราก็จะเอามาใช้ทำเป็นสลัดนะครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือดึงใบแก่ที่ค่อนข้างแก่เนี่ยออกเราจะใช้เฉพาะหัวอ่อนข้างในวันนี้เราเลือกใช้แอปเปิ้ลลูกสีแดงลูกใหญ่เน้นรสหวานอย่างอื่นก็จะเป็นอารูกูล่านะครับไวร็อกเก็ตนะครับบางคนเรียกเป็นร็อกเก็ตป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็หอมแดงนะครับซอย
1: จริงๆวันนี้เมนูที่เราทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นผักหลายสีนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์ของการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยคุณจะให้จานของเราเนี่ยมีสีสวยก็คือเรียกว่ามีผักผลไม้หลากสีหรือว่าให้จานของเราดูเป็นสีรุ้งก็คือเป็นเรนโบว์ดิชนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้คุณหมอก่อนนะครับ
1: องค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวหอมแดงซอย
0: ใช่ครับ
1: อันที่สองที่เราใส่คือตัวมัสตาร์ดซึ่งเป็นแบบเป็นเกรนเลยเป็นเม็ดนะคะ
0: ใช่เป็น
1: ซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าการที่เราใส่มัสตาร์ดที่เป็นโฮเกรนเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะก็คือตัวเซเลเนียมเซเลเนียมนี่จะมีประโยชน์เราต้องการนิดเดียวเพราะเป็นแร่ธาตุที่เราใช้ไม่เยอะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นปกติ
0: เซเลเนียมนะคร
1: ับ ใช่ถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจจะทำงานไม่ปกตินะคะต่อไปก็คืออย่างที่เชฟบอกใช่ไหมคะตัว extra virgin olive oil
0: ครับเพราะวันนี้เราไม่โดนร้อนเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับ
1: 3ช้อนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะใช้อัตราส่วนคือ3ต่อ1ก็คือ3น้ำมัน1กรดนะครับกรดในวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูลายขาวนะครับ
1: ก็เนื่องจากว่าเราทำเป็นน้ำมันสลัดนะคะการที่เราใช้ extra virgin olive oil เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพวกสารที่มีประโยชน์จากพืชคือตัวไฟโตเคมีคอลครบถ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะสกัดมาจากตัวมะกอกโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ extra virgin คือเป็นน้ำมันแรกที่สกัดได้จากตัวมะกอกเนี่ยก็จะมีพวกองค์ประกอบที่มีประโยชน์สูงสุดนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำส้มขออนุญาตตักแล้วกันนะคะ3ช้อน
0: เอาสัก5ก็ได้ครับหมอเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะมีรสขมค่อนข้างมากนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งครับ
1: ช่วยให้ตัดรสหวาน
0: ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เป็นใบทามสดนะครับใบทามสดก็จะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เพิ่มอโรมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตีเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมอตีได้เลยครับ
1: ซึ่งการที่เราใส่มัสตาร์ดเป็นเมล็ดนี่ก็ดีเนาะมาเวลาที่เรารับประทานมันจะมีความกรุบนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมจะเริ่มสไลด์แอปเปิ้ลนะครับจะบางนิดนึงเอาครันช์นะครับแล้วก็รสชาติหวานประมาณนี้
1: น้ำสลัดพร้อมแล้ว
0: โอเคน้ำสลัดเดี๋ยวให้คุณหมอชิมดูก่อนครับว่าเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง
1: อร่อยแล้วค่ะ
0: เหมือนซื้อทานไหมครับคล้ายๆกันเลย
1: ง่ายมาก
0: แล้วมันทำแบบใช้ความรวดเร็วมากทำจริงแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะเพิ่มทำนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำสลัดเลยนะครับราดิชิโอนะครับหลักๆวิธีการทำก็ง่ายมากหักออกมานะครับเดี๋ยวเราจะตัดโคนเพราะว่าโคนเขาจะเหนียวนะครับแล้วก็น็อกในน้ำเย็นนะครับอันนี้มันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากอยู่แล้ว
1: จะได้กรอบเน
0: า
1: ะ
0: จะได้กรอบครับเราฉีกออกมาเป็นชั้นประมาณนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใส่นี้ได้เลยนะครับ
1: เด็ด
0: ครับร็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างมาเสร็จหมดแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้เด็ดนะครับหั่นโคนทิ้งแล้วใช้ทั้งใบเลย
1: โอเคค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำสลัดนะครับแล้วคนพลาดก็คือเราไม่ซีซั่นผักด้วยเกลือพริกไทย
1: โอเค
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเลยนะคร
1: ับ ซึ่งจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็มือเลยครับคุณหมอโอเคน้ำสลัดคุณหมอสวยมากนะคร
1: ับ สวยมากอร่อยมากค่ะ
0: คุณหมอก็ตักแล้วก็คลุกได้เลยนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใส่น้ำสลัดผมขอแบ่งอันนี้ใส่สักหน่อยนะครับ
1: ให้มันคลุกทั่วๆแล้วค่อยโรยหน้าเพิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งละอยู่ข้างๆนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคงั้นคุณหมอใส่เลยครับเท่าที่ต้องการเลยตามแต่ใจปรารถนาครับคลุกเลย
1: สีสวยมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยชีสจนจบ
0: ใช่ครับชีสนะครับวันนี้เราเป็นพาร์เมซานส ับไทม์สดนิดนึงโรยข้างหน้านิดนึง
1: ก็สำหรับอาหารจานนี้นะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเต็มที่เลยนะคะ
0: ค่อนข้างครบ
1: ครบถ้วนเลยสำหรับจานนี้ที่เป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเป็นจานแรก
0: เป็นจานสลัดง่ายๆนะครับเป็นจานแรกที่เราใช้ราดิชิโอมาทำเป็นจานผักสดนะครับ

0: ครับคุณหมอเมนูแรกนะครับจากโรติชัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นสลัดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วออกมาก็ดูมีราคา
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคให้คุณหมอลองชิมดูเลยครับ
1: ต้องให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
0: ใช่ต้องโดนอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับก็จะมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็โรติชัวร็อกเก็ตนิดนึงชีสหน่อยหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับเลยจากอาหารจานนี้ก่อนที่จะรู้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปว่าทำสลัดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยลงไปในผักด้วยคุณหมอจะได้ความเค็มของตัวผักที่มันจะไม่ออกขมเกินไปนะ
1: ครับอร่อยค่ะโดยเฉพาะชีสที่ตัดกับรสชาติของผักเนี่ยโอเคเลย
0: แอปเปิ้ลนะครับ
1: เข้ากันมากค่ะ
0: นะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเป็นราดิชิโอกับช่วงหน้าครับเป็นสวิสชาร์ตเราจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันในช่วงหน้าครับครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะครับเรามีอีก1เมนูนะครับแล้วก็อีก1วัตถุดิบนั่นก็คือสวิสชาร์ตนะครับซึ่งวัตถุดิบสวิสชาร์ตวันนี้ส่วนมากแล้วคนจะเอามาทำเป็นสลัดแล้วกินสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้เยอะมากๆอาหารที่ทำได้เยอะมากเลยวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็จะเป็นสวิสชาร์ตนะครับผัดกระเทียมทานคู่กับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็เป็นซอสการ์ลิค

0: ครับผมเดี๋ยวเราก็จัดการซอสนะครับก็เจียวกระเทียมก่อนครับเจียวทั้งลูก
1: ก็คือกระเทียมมันก็เป็นพืชที่คู่ครัวไทยเนาะฝรั่งด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่ม
2: ใช้ทุกชาติเลย
1: เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีแบบองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มันจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดเรื่องของไขมันในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นอกจากอร่อยยังมีประโยชน์ต่างหาก
0: ครับอันนี้เราให้กลิ่นหอมขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปต้มนะครับต้มต่อก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนั้นให้ตัว
1: นมเดือด
0: นะครับมันเดือดแล้วก็ดึงความเผ็ดร้อนของกระเทียมออกมา
1: ะ
0: นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นลงไปครับ
1: ค่ะสำหรับปลาที่วันนี้เชฟเลือกมาก็จะเป็นปลากระพงขาวนะคะซึ่งก็เป็นปลาทะเลเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเชฟเอามาทอดใช่ไหมเอ่ย
0: วันนี้
1: เอามาจีกระทะ
0: ใช่ครับเป็นแพนเซีย
1: แพนเซียก็คือจีกระทะใช้ความร้อนไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ครับอันนี้ผมจะเตรียมกระเทียมนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นน้ำกระทะนะครับแล้วก็น้ำมันนิดหน่อย
1: okay.
0: นะคร
1: ับ
0: แค่พอประมาณใส่กระเทียมอ
1: ันน
0: ี
1: ้ผัดผักแบบฝรั่งเราก็จะผัดกระเทียมให้แบบว่าไม่ได้กรอบมากใช่ไหมคะแค่ร้อนๆ
0: ใช่ครับ
1: okay. ให้พอกลิ่นออกนิดนึง
0: กระเทียมลงนะครับพอร้อน
1: นี่เริ่มหอมแล้วกระเทียมของเรา
0: แล้วก็สวิชชาร์ดนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะยุบไปเองนะครับ
1: พอร้อนน้องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แค่พอร้อน
0: วายขาเล็กน้อยนะครับที่ไม่หั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจัดการเนี่ยอันนี้จะสวยกว่าใส่อ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นปลากระพงของเรานะครับแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราทํ

0: ทีเขาจะดึงมอยเจอร์ทั้งหมดออกมา
1: ค
0: ่ะนะครับอันนี้เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวซอสเรากันครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะพักไว้นะครับส่วนตัวปลาครับคุณหมอถ้าเราเห็นปุ๊บตรงเนี้ยดูเนื้อปลาตรงนี้จะมี
1: เห็น
0: ไหม
1: ฮะ
0: มีน้ำออกมาเลยพวกนี้คือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันทำหน้าที่คือดึงความชื้นออกเพราะฉะนั้นเราดึงความชื้นออกมาทีนี้เมื่อกี้คุณหมอถามว่าอ้าวอย่างนี้เราทอดเราต้องทอดด้านหนังสิแล้วทอดด้านนี้ก็ไม่
1: ไม่
0: ใช่หลักการอีกอย่างนึงของห้ามเด็ดขาดสำหรับปลาก็คือปลาสดนะห้ามโดนน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะล้างครับ ล้างเลยนะครับคราวนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยบนด้านหนังเท่านั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราล้างออกหมดแล้วเนาะ
0: ใช่เมื่อกี้เราล้างออกแล้วครับเกลือบนด้านหนังเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดครัสต์หรือความกรอบนะครับที่เราต้องการนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปลาคือเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่าพยายามพลิกเขา
1: ต้องใจแข็งนิดนึง
0: ใช่ครับทนได้ทนไปเลย
1: โอเค
0: เราวนอย่างเงี้ยเพื่อให้ตอนแรกเลยก็คือเพื่อให้มันไม่ติดนั่นแหละครับ
1: ก็คือวิธีการทอดแบบนี้เรียกว่าแพนเซีย
0: แพนเซียครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการจี่ได้ไหมคะ
0: จี่กระทะครับ
1: เชฟมีวิธีการดูไงคะว่าเนื้อปลามันสุกถึงข้างในแล้ว
0: เราดูขอบนะครับตรงขอบถ้าสมมุติว่าตรงฐานด้านล่างเลยเนี่ยเกิดสีทองขึ้นที่ขอบผิดด้านได
1: ้โอเค
0: แต่นี้เราจะค่อยๆไปเพราะว่าสังเกตดูก็ได้วันนี้ผมใช้ไฟอ่อนมากคือใช้ไฟตัวอ่อนสุดเลยเพราะว่าเราอยากให้หนังกรอบมากๆส่วนเนื้อที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอาน้ำเขาออกแล้วถ้าเราทอดด้วยเร็วไปเนี่ยมันจะกระจัดกระด้างเกิดน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นะครับค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับอันนี้ใกล้ได้พริกแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ด้านหนึ่งสุกนะครับเราปิดไฟเลย
1: พอพริกปุ๊บเทคนิคเชฟคือปิดไฟละใช้ความร้อนจากเทฟลอนเลย
0: ก็วางไว้ข้างนอกเลย

0: เสร็จละ
1: ครับอันนี้เราจะย่างสวิสชาร์ดของเรานะครับอย่าลืมว่าตรงเรายังไม่ได้ปรุงด้วย
2: เกลือพริกไทย
1: ใช่ครับตรงนี้สามารถปรุงได้นะครับ
2: เดี๋ยวตอนนี้หมอช่วยปั่นซอสเลยแล้วกันนะคะ
1: ได้ครับ
2: ก็เอากระเทียมที่ค่อนข้างเกรียมๆขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ต้องใส่นมเยอะเนาะ
1: ครับโอเคกำลังดีครับแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับผม
2: ตัดเลยนะคะคิดว่าเนื้อเนียนเข้ากันแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคครับ
2: ก็หอมนะหอมเนยหอมกลิ่นกระเทียมมากๆเลย
1: คุณหมอต้องปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือพริกไทย
2: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหอมมาก
1: สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสิร์ฟนะครับเราเปิดไฟแรงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เนยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันกรอบนะครับ
2: ก็จะทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วย
1: สีสวยด้วยหอมเนยด้วยนะครับ
2: กรอบอร่อย
1: ปกติจะใช้

0: okay.
1: ก็จะประมาณนี
0: ้เป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบจากโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเลยเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาไขมันดีโอเมก้า3วิตามินดีจากปลารวมถึงใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆจากผักด้วยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียว
1: ครับก็เรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่าย
0: พร้อมเสิร์ฟ

0: นูที่2ของเรานะครับเป็นซีบาสนะครับแล้วก็ซอสกระเทียมนะครับกับสวิสชาร์ดก็เป็นวัตถุดิบสวิสชาร์ดจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังไงรบกวนคุณหมอลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะนี่เราต้องชอบตรงที่มันเป็นกรอบ
0: ต้องกินหนังติดหนังนิดนึงครับถึงจะอร่อย
1: ขอชิมซอสด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อร่อยมากค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันจะกรอบที่หนังพอดีแล้วเนื้อปลาก็จะนุ่มข้างในแบบสุกพอดีอ่ะนะคะส่วนซอสเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมแล้วก็เนยเรียกว่าเข้ากันมากเลยค่ะ
0: ตัวสวิสชาร์ดนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากก็คือเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับของรสชาตินะครับในเมื่อตัวปลาเนี่ยมันมีความ
1: นุ่ม
0: นุ่มอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสมันมีความหอมนวลอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
0: ครับก็วันนี้เราเสนอ2เมนูคุณหมอบอกว่าเมนูแรกเป็นสลัดเมนูที่2เป็นโปรตีนพอดีเลยกินเป็นคอร์สได้เลยนะครับโอเคขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ถ่ายทำและวัตถุดิบดีๆให้เรามาได้ปรุงอาหารสุขภาพกันในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงหน้าอาจารย์ต้นกับพี่บัวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากกันจะเป็นเทคนิคอะไรติดตามชมในช่วงหน้าสำหรับผมและอาจารย์วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
3: ้
2: หลายคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอร์ดหุ่นเอลคอร์ดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาศัพท์เรียกว่า
3: แอบโดมินอลกับออฟลีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: วันนี้ครับโจทย์ในการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: แต่แทน
1: นั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ้ยนาฬิกาตาย
2: เฮ้ย
1: นาฬิกายาย
2: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
2: เฮ้ย
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยถูกแล้วขอบคุณมากพี่ต้นครับที่มาร่วมเล่นมุก5 บาท 10 บาทกับผม
0: โอเคครับ
1: นั่นคือนาฬิกาตายเฮ้ยนาฬิกาทราย

0: พอแล้ว
1: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
2: ้
1: เพราะอะไรครับหลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนเว้าส่วนโค้งไม่อยากตรงมาแบบนี้เลยส่วนเว้าส่วนโค้งมันอยู่คือตามแบบนี้คือมีสวดทรง
2: ส่วนบางทีมันเป็นโครงสร้างใช
1: ่
2: ไหมอกสะโพกเนี่ยมันควรต้องกว้างกว่าเอวใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะหายากไงบางทีมันก็ค่อนข้างเท่ากันไปหมดเลย
1: ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอดหุ่นเอลคอดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาสับเรียกว่า
2: เล็กตัดแอบโดมินอลกับอะไรออฟลีกใช่ไหม
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่พี่ต้นเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อออฟลีกไหมครับหรือว่าด้านข้างให้เอลคอดไหมครับ
2: ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายแบบหน้าท้องใช่ไหมเล็กตัดแอบโดมินอลนะตัวนั้น
1: เขาจะเน้นซิกแพคเลย
2: ใช่เพราะเขามองว่ามันเห็นชัดไงแต่บางทีด้านข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นชัดเอ้ยแล้วทำไมเราต้องไปทำด้านข้างนะเราก็ขึ้นตรงนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นตรงที่คนส่วนใหญ่สนใจมากกว่า
1: วันนี้จะรู้หมดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เอวคลอดหรือว่าด้านข้างของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญทำให้เอวเราคลอดขึ้นเป็นหุ่นนาฬิกาทรายเหมือนกับอาสาสมัครของเราวันนี้ครับปีนี้เธอกำลังย่างก้าวเข้าสู่วัยหลัก4ครับอยากจะมีหุ่นแบบเอวคลอดแบบนาฬิกาทรายแบบนี้ดูซิว่าการออกกำลังกายของเราจะแก้โจทย์ให้เธอได้หรือไม่พบกับเธอเลยครับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับผม
3: ค
2: ุณ
1: สีนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม
3: สิริวัลนะคะสุเมดมนะคะชื่อเล่นชื่อสีค
1: ่
3: ะ
1: คุณสีปัจจุบันนี้อายุ
3: เข้าหลัก4ค่ะ
1: 39ปีจริงๆใช่ไหมครับ
3: ใช่
1: แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่หุ่นอยากจะเป็นแบบนาฬิกาใหญ่
3: เฮ
1: ้
3: ย
1: นาฬิกาตาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
3: ถูกแล้วค่ะ
1: โอ้โหดีซ้อมกันมาคิดว่าตอนนี้เราหุ่นเป็นยังไงครับตอนนี
3: ้หุ่นนะคะเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอดเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอด
1: ว้าวงั้นจงเป็นแบบนี้ต่อไป
3: ไม่เอาอยากเป็นแบบนาฬิกาทรายค่ะอ
1: ยากเป็นจริงๆใช่ป่ะ
3: ใช่ๆ
1: มีความใฝ่ฝันมั้ยครับ
3: แหมเป็นธรรมดาของสาวทุกคนนะคะนะนิดนึง
1: แล้วตอนนี้มีขนาดเอวเท่าไหร่ครับ
3: วิถามอย่างนี้อายเลยนะคะปกติไม่เคยบอกเอวใครเพราะไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับกางเกงที่ใส่อยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเข้า36เกือบ37แล้วค่ะ
1: เอวหนากว่าผมอีกนะ
3: ก็
1: ผม33อ่ะ
3: เอวนำอกนิดนึงค่ะ
1: ได้มีวิธีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทำให้ตัวเองเอวคลอดบ้างครับทำยังไงทำยังไงบ้าง
3: ส่วนใหญ่ก็จะมีบิดไปบิดมาเล็กน้อย
1: บิดยังไงทำให้พี่ต้นดูจะบิดคลอดได้ลองดู1 2 3
3: ก็บิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเอวน่าจะคลอดนะคะเพราะมันบิดไงคะบิดไงคะ
1: ผมว่าอย่างอื่นน่าจะคลอดมากกว่าเพราะว่าลำไส้เราเริ่มทำงานใครที่มีความเชื่อแบบคุณสีมีหลายคนอ่ะอย่างเงี้ยบิดอย่างเดียวเอวคลอดได้ไหมครับพี่ต้น
2: ในเรื่องของการบิดตัวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะงั้นแต่มันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมบิดอย่างเดียวก็คงต้องเป็นหลากหลายลักษณะของการบิดอาจจะต้องมีงอมีพับด้วยบิดอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนานไปหน่อย
1: แสดงว่าบิดอย่างเดียวไม่เพียงพอ
2: ไม่เพียงพอ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆใครที่อยากจะมีเอวคลอดแบบนาฬิกาทรายนะครับถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลย
2: มาสักครู่คุณสีบอกทำท่าอะไรนะบ
3: ิ
2: ดต
3: ั
2: วใช่ไหมครับถามว่าจริงแล้วลักษณะของการบิดตัวนั่นคือหนึ่งหน้าที่แต่เราสามารถที่เพิ่มความหนักได้ถ้าอย่างลักษณะของที่คุณสีบิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่เราปวดเมื่อยอ่ะแล้วเราต้องการนะยืดเหยียด
1: ฟังคำพูดพี่ต้นนะครับเราปวดเมื่อยแล้วเรายืดเหยียดนะครับแสดงว่ามันไม่หนักพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้โอเค
2: นะครับตรงจุดนี้เราก็จะเริ่มจากตัวเนี้ยเพราะนั่นถูกละหน้าที่ก็คือเรื่องการบิดคราวนี้เราให้คุณสีนิดนึงนะครับคุณสีบีบไปทางไหนลองเหยียดแขนไปด้วยเริ่มเป็นไงบ้างครับ
3: โอ้หนักขึ้นค่ะ
2: นะครับบ
1: ี
2: บ
1: มันหนักขึ้นจากอะไรครับพี่ต้น
2: ลักษณะตัวนี้มันมีพื้นที่หรือว่าวงการทำงานของกล้ามเนื้อมันน้อยใช่ไหมแต่พอเราเหยียดไปยืดไปเนี่ยมันมีการทำงานที่ออกมามากขึ้น
1: คือเราเพิ่มอะไรระยะไป
2: เพิ่มระยะเข้าไปนะครับใช่ไหมแล้วนี่บีบไปนะครับ
3: บีบเยอะไหมคะ
2: ทีนี้ลักษณะของตัวนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะมีทั้งเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นมันจะเป็นทั้งด้านนอกด้านในเพราะเวลาที่เราทำถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาพรวมนะฮะเป็นภาพรวมนะไอ้ทั้งสองส่วนนี่ทำนะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเฉพาะเราก็ให้มีเฉียงลงนะลองเฉ
1: ีย
2: งลง
1: ทำตามลายกล้ามเนื้อนะครับ
2: ลายเฉียงลงมือดันรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
1: คุณสีคุณหายใจหอบแล้วนะครับใช่ป่ะ
3: ใช่ๆรู้สึกหนักขึ้นเลยค่ะ
1: ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปกติแล้ว
3: ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ออก
1: ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากมีหุ่นแบบเอลคอร์ดีมากครับดีมากครับดีมาก
3: ปกติก็ออกค่ะทางปาก
1: อ๋อดีมากครับทำต่อไปครับคุณสีครับเอาเริ่มเลยครับมาคุณสีมาอยู่น
2: ะคุณสีพยายามดันฮะดันลงนะครับดันลงเหยียดยืดไปพักทั้งคุณสีนึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะเด็กมากๆเลยใช่ไหมเราจะมีท่า

0: การบริหารอยู่ก็คืออะไรถ้าแตะสลับนะหินแตะสลับมันคือพื้นฐานของตัวนี้เลยนะเนี่ยเราแตะสลับ
1: แต่สลับก็ได้ใช่ไหมพี่ต้น
0: สลับใช่
1: เอาเลยคุณสี่ลองเลยครับ
0: ลอง
2: สลับจะถึงไหมคะเนี่ย
0: แตะหน้านั่นละ
1: เท่าที่ได้ครับ
2: ลืมเลยนะคะเนี่ยท่าน
0: ใช่ไหมแล้วเราลองแตะแล้วเราแตะไปแตะแล้วแขนที่อยู่ด้านบนนี่ไหนปุ๊บเราหันทางนั้นครับแตะเหยียดยืดแตะเหยียดยืดแขนสุดแตะคล้ายกันไหมครับ
2: โอ้คล้ายค่ะแต่นี้รู้สึก
1: บิดเลยครับอันนี้มันบิดเลย
0: ครับแตะแต
1: ่ทำแบบนี้กี่ครั้งครับพี่ต้น
0: ถ้าใหม่ๆก็คือประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับก็ขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะเพราะนี่มันมีขวาซ้ายใช่ไหมครับ
2: ขวาซ้ายนับหนึ่งค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ลองดูเลยไหมผมทำนับให้
2: ได้ค่ะได้
0: เอาท่านแต
2: ่ยังค่ะ
1: หนึ่ง
0: มองตามข้างบน
2: สอง
0: มองตามข้างบน
2: สามสี
1: ่
2: สี่แล้วค่ะห้าพอไหมคะ
1: สิบทีครับ
2: หก
1: อ
2: ัน
1: นี้
2: หกแล้วค่ะอ่ะเก้า
1: สิบคุณสี่เป็นไงบ้าง
2: อู้หน่วยค่ะเหนื่อยท่านี้หน่วยผมไม่น่าเชื่อ
0: แต่ทีนี้ในบางครั้งที่คุณสี่เห็นว่าพอคนโตๆปุ๊บเขาไม่ค่อยแตะสลับเพราะอะไรเพราะบางทีพอเราโตแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีในเรื่องของตัวความดันหรือต่างๆพอเราเปลี่ยนอะไรทิศทางอะไรมากๆเราจะมีอาการรู้สึกหน้ามืดเราก้มหน้าลงเราจะหน้ามืด
2: มืดเลยค่ะ
0: งั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราทำมันง่ายแต่ตอนนี้เราอาจจะทำไม่ได้แล้วก็เลยถึงต้องเป็น
2: ที่
0: บอกว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน
2: อันนี้ดีกว่าเยอะเลยค
0: ่
2: ะ
1: ต่อไปครับขอพัฒนามากยิ่งขึ้นไปต้น
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเน้นใช่ไหมเราจะบล็อกไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่มันจะเคลื่อนที่แค่ส่วนบนส่วนไอ้ตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เราจะเอามาผสมผสานกันเคยเต้นแอโรบิกไหม
2: เคย
0: แอโรบิกต้องมีท่ายกเข่า
2: อ๋อ
0: ยกเข่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ถ้าวันนี้ของเราต้องการให้เอวคลอดเพราะงั้นเราต้องอาจจะต้องเน้นด้านข้างด้านข้างคือง่ายๆเลยแทนที่เราจะขึ้นตรงๆเราก็ขึ้นเฉียงนะครับขึ้นเฉียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่รู้สึกเราก็ต้องงอเข้าหากันก็คือใช้แขนเข้ามาลองเข่าซะนะครับ
1: เหมือนอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ตรงข้ามศอกนะฮะไล่แตะมา
1: ต้นนี้นะ
0: แตะมาใช่ใช่ได้สลับแบบไว้เลยก็ได้นะเราไล่สลับไล่สลับนะศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่าบิดศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่ายกเข่าเฉียงขึ้นบิดมาบิดมา
1: โอเคไปแต่ว่าแต่ใช้ป้าย
0: อ้าว
1: บิดเยอะ
0: อ้าว
1: บิดเยอะปกติเวลาเราทำมายี่สี่ที่ทำเมื่อกี้ถ้
2: าม
1: ันง่ายไงมันเพราะมือมันก็ได้เกิดเราล็อกมือไว้อย่างนี
0: ้เราทิ้งตัวได
1: ้เราเอา
0: บิดสลับ
1: เราเอามือแตะศีรษะไว้เพื่อล็อกมุมไว้เพราะมันจะได้มันจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะใช้ด้านข้างมากยิ่งขึ้นในการล็อกปึ๊บนี
2: ่โอ้หนักขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
1: ลองดูครับหนึ่งสองยี่สิบทีครับ
0: และแถมเราต้องพยายามประคองตัวให้สมดุลอีก
1: ห้า
2: ใช่ค่ะ
1: หกมาเน้นไม่ต้องรีบ
2: สิบสี่
1: ดีมากครับ
2: สิบห้า
1: ดีมากครับ
2: สิบ
1: เน้นแบบนี้ดีมากครับ
2: สิบเก้าโอ้ยเกือบถึงแล้วยี่สิบ
1: ลักษณะเหมือนเราทรมานเด็กเนาะเป็นไงบ้างครับ
2: อุ้ยหนักค่ะท่าที่คุณบวยบอกหนักเหมือนกันจากตอนแรกยังรู้สึกชิวๆพอตอนนี้ปุ๊บ
0: เราล็อก
2: โอ้มันแต่มันรู้สึกเหมือนได
1: ้ได้ไหม
2: ได้เยอะเนาะได้กว่าท่าเมื่อกี้อีกอ่ะแต่ถามว่าใหม่ๆเหมือนจะไปไม่ถึงแต่หลังๆเริ่ม20ก็เริ่มแตะได
1: ้ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ชินพอไม่
2: ช
1: ินแต่พอเราล็อกปุ๊บมันจะได้ทำงานได
2: ้
1: เสียเวลาแล้วอ่ะขอให้มันได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆใช่ไหม
0: เมื่อสักครู่นี่คือมันระยะมันอาจจะสั้นไปนิดนึงคราวนี้เราให้มันยาวมากขึ้นนะครับเรายาวมากขึ้นนะครับไล่สลับนะ
2: สลับ
0: ไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านข้างเข้าหาการดึงกลับเข้าหาการดึงกลับงานดึงกลับ
2: โอ้
0: ดึงงานดึงกล
1: ับ เน้นช้าไม่ได้เหวี่ยงไปต้นใช่ไหม
0: ใช่ปุ๊บมานะครับให้มันเฉียงไป
1: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างข้างที่เราเหวี่ยงใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่
1: ยิ่งทรงตัวเราต้องควบคุมทรงตัวพี่ต้นบอกเสมอว่ามัน

0: ง
1: สิบ
0: เสียงทางบุ้ยโอเค
2: ท่านี้เหมือนท่าเตะฟุตบอลของนักกีฬาร
3: ู้สึกดีเลยค่ะ
2: รู้สึกดี
3: ท่าที่ถูกต้องกลับไปใช
2: ้นี่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ
3: โอ้ดีจังเลย
0: ก่อนที่เราจะไปใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเราไปอีกสักท่าหนึ่งนะครับเราใช้เหยียดเหมือนเราเตะเท้านะครับแต่เราแตะสลับด้วย
3: แตะ
0: สลับด้วยงอขึ้นแตะนะครับพยายามเหยียดยืดสลับข้างนะครับขวาซ้ายแตะสลับกันนะขวาซ้ายแตะสลับนะครับขวาซ้ายแตะสลับ
2: แตะสี่โหตลอดเลยนะครับเยี่ยมมากเลย
0: นะครับแตะสลับ
3: แ
0: ส
3: ดงว่าโดน
0: แตะถึงนิดนึงแตะถึงนิดนึงเหยียดยืดไปดีฮึบแตะนิดนึงแตะนิดนึง
3: โอ้โหเซเหมือนกันเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้หนึ่งฮะนั่นละโอเคพอพักก่อน
2: เพื่อให้คุณผู้ชมทำตามได้โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง
0: อ่ะฮะ
2: ถ้าจริงๆเราควรจะมีหลักคิดยังไง
0: โอเคง่ายๆมันเหมือนกับเราพยายามบิดตัวเพื่อที่จะเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามนะครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามบิดเหยียดบิดเหยียดบิดเหยียด
2: โอเค
0: บิดเหยียด
2: ถ้าพื้นฐานก็คืออย่างนี้ที่เราทำเมื่อกี้
0: เหมือนกัน
2: แล้วก็สังเกตว่าถ้าพื้นฐานลำตัวเราตั้งตรงบิดเพราะฉะนั้นท่าที่เราทำให้ลำตัวก็ต้อง
3: ตั้งตรง
0: ตั้งตรงใช
3: ่อุ้ยได้ไหมคะ
0: พยายามเหยียดเตะพร้อมเหยียด
2: เหยียดครับเหยียดไป
0: เหยียด
2: ไปไม่ใช่บิดเหยียดครับ
0: เหยียดไปหาเท้าด้านนอก
2: เหยียดครับ
0: หาเท้าด้านนอก
3: เท้า
0: ด
3: ้
0: านน
3: อ
0: ก
2: เหยียด
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
3: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เหยียดครับกลับมาเหยียดอีกแล้วเหยียดครับ
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
2: ลองดู
0: เท้าด้านนอก
2: เหยียดปุ๊บท่านี้เหยียดด้วยครับ
0: ท่านนอก
3: อย่างนี้ป่ะคะ
2: เออ
0: ท่านนอกเหยียด
2: หนักกว่าไหมครับลองดูเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยียดทุกครั้งเหยียดเอาเหยียดเอาเหยียดเอา
3: เหยียดเอาเหยียด
2: เอาเหยียด
3: โอ้ไม่ถึงสิบทีเลยกูสิ
0: ใช่เพราะหนักขึ้น
3: น
0: ะเพราะมันใช้ทั้งสองส่วน
2: เอาใจช่วยหรือว่าเป็นตัวแทนของ
0: ลองดูลองดู
2: นับหนึ
3: ่งเหรอคะ
2: สองสามเอาเหยียด
3: หนึ่งสองสาม
2: สี่
0: ใช่มา
2: ห้า
0: หกมา
3: 7 14
0: หายใจสลับออกขึ้นแล้วมา
3: 16
0: เอาหน่อย
3: 17
0: นิดเดียว
3: 19 20ค่ะเย้

0: ื่อให้คุณศรีนะครับมีความมันในอารมณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มน้ำหนักเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะมีดัมเบลอยู่เห็นคนทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ด้านข้างเขาจะทำแบบนี้พี่ต้น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถูกต้องอย่างไรครับ
1: แล้วบ๊วยเป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเหมือนมันบาลานซ์ดีครับ
1: ใช่ถามว่าจริงๆอ่ะท่าที่เขาทำถูกแต่โดยหลักอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้แค่ข้างเดียว
0: เล่นทีละข้างเน
1: าะทีละข้างใช่ไหมเราใช้งอเหยียดยืดลงนะครับหาเข่าหาเท้างอแล้วก็ดึงกลับนะครับงอดึงกลับเพราะว่าถ้าเกิดบ๊วยไปทำสองข้างหรือว่าหลายคนที่ทำสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นพยายามรักษาสมดุลอะฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นเหมือนค้างกันอยู่ดึงกันอยู่ไปมาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันทำให้ไอ้ส่วนของลำตัวด้านข้างมีการทำงานนะฮะโดยหลักแล้วมันคือทำงานมันก็คืองอนะอีกข้างมันต้องเหยียดอยู่แล้วต้องปล่อยให้เหยียดไม่ให้มันมีทวงนะครับงออีกข้างก็เหยียดนะครับดึงกลับ
0: ในการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทำก็คือ ทิ้งลงไป
1: ตามสบายเลยทิ้งลงตรง
0: เอาแนวแรงตรงเป็นเส้นตรง
1: แนวตรง
0: กับตั้งฉากเพื่อค่อยช้าๆขึ้นมา
1: อันนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวหน้าท้องก็คือเรางอออกด้านข้างใช่ไหมงอเหยียดไปด้านข้างซึ่งถ้าเวลาเรานอนมันก็ได้เหมือนกันแต่เรายืนปุ๊บมันก็จะเป็นท่าเนี้ย
0: เราจะออกแรงตอนที่เรายืดขึ้นมา
1: ถ้าส่วนของกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไอ้ตอนที่เรางอเนี่ยงอฝั่งนี้จะทำงานแต่ฝั่งนี้จะเหยียดนะครับแล้วก็ตัวแขนกับมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับให้ตัวหน้าท้องมันทำงานจากตรงนี้นะครับให้เหมือนกับมีงานงอ
0: เราจะทำงานด้านที่เราถือดัมเบลนะครับ
1: ใช่ให้งอฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการเหยียดเพราะงั้นอย่างบางคนเราทำมาปุ๊บโอ้รู้สึกข้างนี้เลยข้างนี้มันโดนยืดอยู
2: ่
1: แต่ข้างที่ทำงานคือข้างที่ง
0: อลองดูเลยครับ
1: โอเค
2: ม
0: าโอเคมาลองดู
1: ยืนเท้ากว้างมันช่วงสะโพกนะครับลองเหยียดยืดไปเหมือนกับเราจะเอามือเหยียดยืดไปแตะเข่าเราอะข้างเข่าเรา
2: ถูกไหมคะ
1: นะครับดีไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับช้าๆนิดนึง
0: โอเคตอนนี้คุณศรีกำลังทำงานคือใช้ไหล่ดึงอยู่มันจะไม่หนักมากเวลาใช้ไหล่ดึงมันจะทั้งวันนะครับดึงได้ทั้งวันจะเห็นผมจะเห็นเสมอในพี่เด็กคือคนน้ำหนักเยอะบ้างใช้อย่างนี้ไม่ตึงเลยนี่เฉพาะใช้ไหล่ดึงสังเกตใช้ไหล่ดึงเพราะไหล่นำ
1: ใช้จากงอ

0: คือไหลล็อกไว้เลยครับแขนตึง
1: งอตัว
0: งอเฉพาะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดพับจุดหมุนของเราที่ผมแตะนะครับลองดูจุดหมุนบ้างเลยอ่ะงอไปขึ้นเออที่เริ่มทำงานแล้วครับ
2: โอ้อันนี้หนัก
0: ต่างกันเยอะไหม
2: ต่างเยอะต่างกันเยอะเมื่อกี้เลย
0: ต่างเยอะไหมแต่เมื่อกี้เบาเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่อันนี้จะแบบโอ้โห
0: ลองดูครับเอ๊บลงไปอีกครับลงอีก
1: ช้าถ้าเป็นตัวเปล่าเราก็เหมือนครับเนี่ยฮะเราอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเหยียดอะงอ
0: ช้าก่อนตรงนี้ลงไปลงไปแช่ค้างไว
2: ้อันนี้
0: แทบลงไปแช่ไว้แล้วเกงตรงนี้โอเคลงไปค้างไว้ก่อนหยุดค้างดึงขึ้นมาลงไปค้างไว
1: ้อันนี้คือทำงาน
0: ลงไปค้างไว้ขึ้น
1: เราสลับข้างไหม
0: สลับข้างครับสลับข้าง
2: ขอพักหายใจแป๊บ
0: เชิญครับผมถือให้มาเลย
2: ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลยโอเคได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สมาธิอยู่ตรงนี้นะปึ๊บขึ้น
2: ตึงมากเลยค่ะ
0: เอาตรงเอวเป็นจุดหมุนนะครับแล้วขึ้นมาปึ๊บแล้วขึ้นมาเป็นไงครับ
2: โอ้ตึงได้ดีค่ะท่านี้รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาท่านี้แบบสุด
0: โดนที่สุดไหม
1: ใช่เพราะมีน้ำหนักเข้ามา
2: ใช่ใช่
0: คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยในท่าเดียวกันถ้าดูธรรมดาไม่แตกต่างกันเลยแต่ความรู้สึกแตกต่างกัน
2: ต่างมาก
0: มันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ทีแรกนะครับผมจะทำให้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้ครับปึ๊บขึ้นมา
1: พยายามยกขึ้นมา
0: ปึ๊บ
1: แต่เราต้องใช้จากตัว
0: ดูไหล่ผมนะครับดูไหล่ผมนะครับที
2: ่
0: ดูไหล่ผมนะครับ
1: เรากลัวว่ามันหนักกล
0: ั
1: วว่าไม่ไหวเราก็เลยพยายามใช้ส่วนอื่น
0: นี่ยกได้ทั้งวัน
1: จริงเราต้องใช้จากลำตัวด้านข้าง
0: แต่ถ้าเกิดทำจริงปุ๊บถ้าถูกต้องเอาสมาธิเราไปอยู่ที่จุดงอง
1: อแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดยืดแขนจับเหมือนเดิมครับเหยียดยืดงอเหยียดยืด
0: ผมไม่เอาไหล่ขึ้นเลยนะหนู

0: ต่อไปเราจะเพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนอนครับใช่ไหมต้น
1: ใช่บางทีแล้วลักษณะของการยืนเนี่ยบางครั้งมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเยอะแต่ถ้าเรานอนเนี่ยจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อของหน้าท้องมันมีการทํางานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะคร
0: ับ
1: นอนเท้าวางใช่ไหมครับปกติเรามักจะออกกำลังกายด้วยท่าครั้นครั้นเนี่ยมันก็คือการเขม่างอยกไหล่ขึ้น
0: ยกตัวขึ้นอย่างเราทำท่าครั้นพี่ต้นมันได้กล้ามเนื้อด้านข้างด้วยไหมครับ
1: ได้ถ้าบวยลองจับด้านข้างนะเวลาที่ทุกครั้งที่เรางอขึ้น
0: มันหดด้วย
1: ส่วนนี้มันมีการหดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเข้ามาช่วยด้วยฮะเพราะงั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกตรงนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลักที่ทำงานนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ต้องทำงานหนักแต่ท่าที่เราทำในแต่ละท่าเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงไงพยายามให้ตัวกล้ามเนื้อหลักตรงหน้าท้องตรงนี้เล็กด้านเนี้ยเป็นตัวช่วยและไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำงานหลักม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้หนักขึ้น
0: แสดงว่าเรากำลัง
1: เปลี่ยนหน้าที่สลับกัน
0: ใช่ให้เป็นท่าออฟลีกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างเอวคอดเน้นๆเชิญครับพี่ต้น
1: ใช่โอเคมาเริ่มจากมือนะครับแต่ได้ทอยอีกขั้นนึงครับเหยียดยืดนะครับงอตัวแตะข้อเท้าตัวเองนะครับพยายามเหยียดยืดงอนะครับเหยียดยืดแขนงอตัวแตะกับเหยียดยืดแขนงอตัวเหยียดกับนะลองดู
0: อย่างนี้ได้ไหมต้นเถอะคนทำ
1: พยายามทำทีละข้างก็ดีนะครับ
0: เพราะว่าจะได้เน้น
1: ใช่ได
0: ้
1: เน้นมาลองดูครับลองเริ่มขั้นขวาก่อนแล้วกันนะ
2: คร
1: ับวางนอนราบลงนะครับโอเคมือซ้ายแตะท้ายทอยมือขวาเหยียดยืดไปนะคร
2: ับขวาเหยียดยืด
1: งอตัวขึ้นยกตัวขึ้นงอแตะ
2: นี่ป่ะคะ
1: ครับขึ้นตรงๆนะขึ้นงอแตะใช่ขึ้นงอแตะช้าๆนิดนึงขึ้นงอแตะลงขึ้นงอแตะ
2: ขึ้นงอแตะใช้ได้เลยนะคะ
0: นี่ก็โหแล้วอ่ะ
1: ขึ้นงอแตะลง
2: ต้องฝึกอีกสักพัก
1: ขึ้นงอแตะลงรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: โอ้รู้สึกเยอะเลยค่ะ
1: ใช่นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยอย่างลักษณะการทำเงี้ยแล้วก็ในท่าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอย่างของคุณสี่ตรงเนี้ยคุณสี่อาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาหนักละแต่อย่างของบวยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถที่ทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่เพิ่มได้อีกนะครับอย่างของบวยเราก็สามารถที่งอเข่ายกเท้าขึ้นเหยียดยืดมาแตะเท้างอมาแตะใช่ไหม ใช่ไหมมันคือท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่มันก็คือเพิ่มในเรื่องของตัว
0: น้ำหนัก
1: ให
0: ้
1: หนักขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงดังท่าเดิมอยู่ถามว่าคือท่าคันไหมก็คือท่าคันแต่เรามาเน้นตอนนี้เราไปเน้นด้านข้างแล้วนะครับนะที่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คนเล่นหน้าท้องเนี่ยเรามักจะปล่อยปากกับในเรื่องของการบังคับขาเข
2: ่
1: าถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณสิริขาเนี่ยบางทีเรามีการแยกเนี่ยน
2: ะ
1: เราพยายามให้เหมือนกับเรายืนนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับเราจะออกแรงลองออกแรงบีบเข่าเข้าหาเนี่ยเข้าหากันอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้มันอยู่ลักษณะนี้เพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะนะเราจะไม่ค่อยมีการออกแรงช่วยเพราะงั้นเราพยายามให้ออกแรงช่วยประคองเพื่อให้ส่วนของหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้น
0: ผมลองดู
1: นะฮะเหมือนเรายืนใช่ไหมเราพยายามจะบีบเข่าแต่เราไม่ได้ให้เข่าชิดกันนะให้รู้สึกนะฮะเหยียดยืดมานั่นละ
0: อ๋อมันดีขึ้น
1: ใช่เพราะมันจะบังคับในส่วนของตัวนี้ให้ออกแรงมากขึ้น
2: ถ้าเรารู้สึกเมื่อยคอนี้ผิดท่าไหมคะ
1: ไอ้นี่ถามว่าจริงๆมันผิดท่าไหมมันอาจจะไม่ได้ผิดท่าแต่เนื่องจากว่าความพร้อมของไอ้ตัวหน้าท้องเราอะถ้ากล้ามเนื้อเราหน้าท้องยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะพยายามพึ่งพากล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยนะพอหน้าท้องไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็จะพยายามยังไงละพยายามโยก
0: เกง
1: โยกเข้ามาช่วยเกงคอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนของในการเมื่อยคอปวดคอตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเลือกแค่2ท่า3ท่านั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำในแต่ท่าก็ประมาณ 1-2 เที่ยวนะครับ 1-2 เที่ยวเนี่ยในแต่ละเที่ยวก็คือทำประมาณ 10-12 ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ 12-15 นะครับไล่กัน
0: ใครต้องการเรื่องของการกระ
1: ชับ
0: เอวคอดให้พักระหว่างเซตน้
1: อ
0: ยเซตละ1นาทีหรือนาทีครึ่งพอแล้วผมว่าโอเค
1: เต็มที
0: ่เรียบร้อยนะครับวันนี้คุณสี่แฮปปี้นะครับ
2: สุดๆค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการเราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมครับสามารถดูเทปนี้ย้อนหลังแชร์กับคนที่คุณรักแชร์ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ต้องการแชร์อยู่แล้วเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีหลายช่องทางด้วยกันครับทาง www.mahidolchannel หรือว่าทาง Facebook สามารถถามคำถามได้ใน Facebook เราตอบทุกคำถามนะครับก็คือ Mahidol Channel รวมทั้ง YouTube ครับ Mahidol Channel วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับน
1: ั
0: ่นก็คือ
1: ในกาตา
0: เฮ
1: ้ยยายตาย
0: 5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
1: อ๋อในกาตา
0: เดี๋ยวดิเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ5 4 3 2 ที่ยวสิ่งที่มีครับนั่นก็คือ
1: นาฬิกาตาย
0: เฮ้ยนาฬิกายาย
1: เฮ้ย
0: นาฬิกาทราย
1: เฮ้ย
0: ถูกแล้ว
1: ขอบคุณมากครับที
0: ่ร่วมเล่นมุก5 บาท 10 บาทกับผม
1: ครับ

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟู้ดสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: wow. ไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี

0: ้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
1: ช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
3: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้า

0: เป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiteMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
3: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับ

ปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายสบายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ฟันนะครับเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นเพราะว่ามันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้การเริ่มต้นป้องกันนะครับให้ฟันอยู่กับเราได้นานๆนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆครับจากมือเราเองเราต้องเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดของเราให้ถูกต้องกรณีคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีภาวะการเรียงตัวของฟันที่ปกติเนี่ยเราสามารถใช้แปรงปกติธรรมดาได้เลยครับแปรงที่มีหน้าตัดตรงผิวหน้าตัดเรียบขนแปรงนุ่มแปรงธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับที่ราคาค่อนข้างถูกไม่ต้องเป็นแปรงพิเศษอะไรเลยส่วนแปรงที่มีรูปร่างพิเศษที่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตัดตรงมันจะเหมาะกับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นฟันที่มีลักษณะการเรียงที่ไม่ปกติมีการซ้อนไปซ้อนมาขนแปรงพวกนั้นก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดในจุดเหล่านั้นเนี่ยได้ดีขึ้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงในส่วนของแปรงไฟฟ้านะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเนี่ยแปรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับธรรมชาติของเขาคือจะมีความแข็งหน่อยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงบริเวณขอบเหงือกได้เพราะว่าถ้าเกิดแปรงปุ๊บเราจะรู้สึกเจ็บจริงๆแปรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราสามารถขยับแปรงด้วยมือของเราเองได้ใช้แปรงธรรมดาก็พอครับส่วนของไม้ขัดฟันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าแปรงเนี่ยเราสามารถแปรงเฉพาะด้านที่แปรงมันสามารถสัมผัสได้นะครับก็อย่างเช่นด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วก็ด้านบทเคี้ยวของฟันแต่ส่วนที่ฟันมันมาชนกันนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้แปรงเข้าไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นไหมขัดฟันก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญตรงนี้การเลือกยาสีฟันนะครับคุณสมบัติที่เราต้องการพื้นฐานเลยนะครับก็คือยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะครับผสมอยู่นะครับปริมาณของฟลูออไรด์ที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือ 1,000 ppm แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาสีฟันที่มีผงขัดที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผงขัดของในยาสีฟันเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราทำความสะอาดฟันได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าผงขัดหยาบจนเกินไปก็จะทำให้ฟันเราสึกได้เร็วขึ้นเช่นกันเราสามารถเทสด้วยมือเราเองได้บีบใส่มือเรานะครับลองบีบแล้วรู้สึกมันมีความสากที่เราสามารถสัมผัสด้วยนิ้วเราได้เนี่ยอันนั้นถือว่าละเอียดมากแล้วส่วนยาสีฟันที่มีความพิเศษนะครับอย่างเช่นยาสีฟันลดอาการเสียวฟันยาสีฟันที่ช่วยเรื่องเหงือกยาสีฟันที่ช่วยทำให้ฟันเราขาวขึ้นถามว่ามีความจำเป็นไหมตอบตามตรงเลยครับไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะคุณลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีอาการเสียวฟันจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมีอยู่นะครับอย่างเช่นมีภาวะเหงือกร่นลงไปแล้วนะครับหรือมีภาวะฟันสึกหรืออาจจะมีฟันผุก็ได้ยาสีฟันพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันยังไม่ถูกแก้นะครับจริงๆแล้วควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของอาการเสียวฟันของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรการแปรงฟันที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการวางแปรงสีฟันให้ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าการแปรงฟันจะแปรงแค่ฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องแปรงบริเวณคอฟันแล้วก็ขอบเหงือกของเราด้วยเริ่มต้นนะครับจากการวางแปรงให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยวางแปรงนะครับให้ขนแปรงเนี่ยทำมุม45องศากับฟันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้มุมที่ถูกต้องปั๊บนะครับสังเกตว่าจะเห็นว่าตัวขนแปรงเนี่ยสัมผัสทั้งคอฟันแล้วก็เหงือกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการขยับนะครับเบาๆช้าๆอย่างเงี้ยครับประมาณ 10-15 ครั้งแล้วปัดขึ้นสำหรับฟันล่างสำหรับฟันบนก็จะปัดลงแทนนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆปัดขึ้นปัดขึ้นแบบนี้นะครับพอระวังแปรงถูกต้องปุ๊บนะครับเราก็จะต้องแปรงให้ทั่วทั้งปากนะครับควรจะมีการแปรงอย่างเป็นระบบอย่างเช่นเราเริ่มจากด้านนอกด้านซ้ายก็ค่อยๆแปรงไล่

0: ครับจากด้านซ้ายค่อยๆมาทางด้านหน้านะครับไปทางด้านขวาอันนี้คือเราแปรงเสร็จด้านนอกแล้วนะครับเราก็จะไม่หลงลืมซี่ไหนไปนะครับพอแปรงด้านนอกเสร็จปุ๊บมาด้านบดเคี้ยวครับค่อยๆแปรงไล่จากด้านขวาก็ได้ครับให้มันต่อเนื่องครับจากด้านนอกจากซ้ายมาขวาเราก็จากขวามาซ้ายอีกทีนึงเพื่อให้ด้านบดเคี้ยวของเราถูกแปรงได้ทั้งหมดพอด้านบดเคี้ยวเสร็จปุ๊บเราก็มาแปรงด้านในก็ไล่มาอีกทีนะครับจากซ้ายไปขวาการแปรงให้เป็นระบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราแปรงได้อย่างทั่วถึงหลังจากที่เราแปรงฟันจนทั่วแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นจุดที่เศษอาหารจะเข้ามาสะสมได้เยอะเหมือนกันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแปรงลิ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับในจุดที่จะเป็นจุดที่เราสามารถเช็คตรวจเช็คได้ง่ายเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นฟันหน้านะครับหลังจากที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้เล็บของเราเนี่ยแหละครับขูดจากบริเวณคอฟันของเราขูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงคอฟันเนี่ยจะเป็นจุดที่1เศษอาหารสะสมได้ง่าย2คนมักจะแปรงไม่สะอาดนะครับขูดขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดมีเศษอาหารติดที่เล็บแปรงต่อสิ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเราอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่านะครับประกอบด้วยง่ายๆครับ2มือนั่นเองมือแรกนะครับคือมือของเราฟันของเราเองทำความสะอาดให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนมือที่2นะครับคือมือของหมอหมั่นนะครับไปพบทันตแพทย์นะครับปีละ 1-2 ครั้งนะครับอย่ารอจนมีอาการแล้วไปพบทันตแพทย์นะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้มือเราและก็มือหมอร่วมมือเข้าหากันเนี่ยจะทำให้ฟันของเรานะครับอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่าได้ครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22 มีนาคม 2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ปราเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ปราเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 18:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริง

จ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25สิงหาคม2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5มกราคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยะเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันสนับสนุนให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับปัญหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤษปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะ
ผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อแล้วว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาเพชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โถ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับแต่วันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป
1: ้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไงยังไงยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
1: ที่จะบอก
2: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับป่วย
1: มีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
2: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
1: ตกใจใช่ขณะคุณหมอยังตกใจ
2: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นแต่ก่อนนี่พิษมีก้อนเนื้อที่เต้านม
1: ครับ
2: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นม้าละค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแต่ไปเจอก่อน
2: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแผนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พี่เชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือท้องเสียเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมะเร็งหลายๆชนิดหายหายเลยนะคะหายหรือว่ามีเวลามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ
1: ครับคุณหมอพิษคิดเหมือนผมไหมว่าโอเคในศตวรรษที่21นี้เนี่ยพอพูดถึงมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันตกใจกลัวการรักษากลัวตายเอาพูดง่ายๆนะฮะแต่ไม่แน่ร้อยปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าพอมะเร็งพอบอกป่วยเป็นมะเร็งเฉย
2: ๆพี่คิดว่ามีโอกาสพี่คิดว่ามีโอกาสโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้ามากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ย ชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราก็อ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้อ่ะเราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีไม่ปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่
1: ๆครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพิษต่อนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพิษเคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งหรอกเขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อที่จริงมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ย

0: ที่ตัวเคมีบำบัดมันคือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจะกลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ค่ะ60ปีถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะจะเฉพาะลงไป
1: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40กับ60กับ65
0: รักษาต่างกันไหมเนี่ยหรือ80
1: ใช่
0: ค่ะใช่
1: ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนก็บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกันแน่
0: มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
1: อ๋อคือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรงมาก
0: และน้อย
1: กับน้อย
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าน่าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
0: น่าจะพอไหว
1: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
0: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่า
1: หนัก
0: ใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
1: แล้วก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอวัยวะหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4นะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอยัดแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานั้นแล้วไปหาหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะเขาคุณพ่อเพื่อนคนเนี้ยช็อกเสร็จตอนแรกอะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟัง บอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะอย่างนี้การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
1: ร
0: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
1: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บนึงก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะผิดเปล่าวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะและเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิทดูแลอยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เราต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะกับการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือก มีสิทธิ์เลือก
1: คุณหมอไม่บังคับ
0: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรที่การตัดสินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
1: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษฮะจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าอ่ะเขาพร้อมแล้วค่อยๆไปตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอกฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่าสองคนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
0: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะ เราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก อย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายๆแล้วก็จริงๆอาจารย์พบว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วแล้วก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
1: ้ครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดไหนคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาดน
0: ั้
1: น
0: ได้ค่ะได้แบบนั้นเลย
1: โอ้แต่อยู่ด้วยยาถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
1: ้
0: ค่ะอาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ 0% เลยอาจจะปวดน้อยๆ
1: ปวดน้อยๆ
0: ปวดน้อยๆทนได้มานั่งได้คุยได้ได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
1: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
0: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
1: โอ้
0: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
0: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะ1ขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยเช่นโรคร่วมโรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่คนไข้คาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหนค่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค่ะ
1: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
0: ประจำสัปดาห์ค่ะ
1: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสุขใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี่ยฮะกลายพันธุ์ กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโต

0: อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอ
1: มันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
2: ่
0: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
2: ๆพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
0: ั
2: ้งในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
0: ครับ
2: ค่ะถามว่าเป็นปัจจัยเดี่ยวๆเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจาก PM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะ
0: อ
2: ย่างที่พี่บอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
0: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
2: เยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
0: จะแปลกเนาะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
2: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบ
0: ุ
2: หรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป
0: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
2: ใช่ใช่
0: เราก็เจอควันบุหรี่
2: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
0: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
2: ือ
0: น
2: CT
0: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะเนี่ยผมกําลังจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
2: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหัวใจถ้าสมมติว่าก้อนเหล่านี้มันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
0: หัวใจบังอยู่
2: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
0: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไวแล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้หรือเปล่า
2: คิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
0: เพราะอะไรฮะ
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
0: ไม่ใช่ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได้อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นเรา

0: ถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอนะสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบอยู่จุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้ากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได
1: ้
0: ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: เพราะหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่น่าสงสาร
1: แล้วเอ็กซเรย์ธรรมดามันปลอดภัยมันไม่เป็นไรไม่เหมือน CT scan
0: มันมีจริงๆมันก็มีรังสีอยู่จำนวนนึงแต่ว่ามันก็น้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอีกหัวเรื่องนึงที่ใหญ่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงงั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ็ตแล้วก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราเสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหม ก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้
1: ก็ได้
0: เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าอ๋อบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
1: เราคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่า อาการมันไม่ค่อยมี
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีทเองเนี่ยพอดีพี่ไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พี่ซะพี่ดูโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีทเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพีทท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกนะคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เขาเก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมาก คือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระดูกแล้ว
1: อ๋ออะไรเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
1: อ
0: ๋อเขาหยุดตรวจไปช่วงสัก2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่องค่ะ
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็นนะ
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆ เด
1: ี๋
0: ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับ มัน

0: พัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขายังเห็นนะว่าเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
0: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
0: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
1: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที
0: ่
1: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
0: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
1: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ยคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
1: ้
0: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
1: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
0: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
1: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
0: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
1: มันจะต้อง
0: ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
1: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆมันกลายเป็นมะเร็ง
0: ได
1: ้ไหม
0: ก็ได้
1: ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็ได้
0: ก็ได้
1: แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
0: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
1: มะเร็ง
0: เป็นมะเร็ง
1: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตของมันอย่างเดียว
0: ก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์เอ้าเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พีทบอกความน่าเกลียดของเซลล
1: ์
0: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
1: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
0: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข้
1: อ
0: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
1: ทั้งนั้นที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
0: อ
1: ยู่ดูมันมาติดกัน
0: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
1: ้
0: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้อง

0: หยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
1: ้
0: ๆออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
1: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมครับคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมครับว่าเอาก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
0: อันนี้
1: ใช่ไหมครับ
0: เราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
1: คือมันจะมีแพ็กเกจ

0: การสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
1: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงฮะตัดเคม
0: ตัดค่ะบางคนให้เคมด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ย เราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
0: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหนสมมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเลนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่าถ้ามันไม่รักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์ไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
1: แล้วก็ไปเบียดบังการใช้ช
0: ี
1: ว
0: ิตอะไรอย่างนี้ใช่มาส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
1: อาการบ่งชี้ว่าฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
0: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง
1: ค่
0: ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดร่วมด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
1: กลับมาพันไหม
0: คะบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะค่ะ
1: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยนะคุณหมอจนบางทีผมก็จำไม่ได้ผมก็ลืมว่าเอ๊ะมะเร็งชนิดไหนที่มันคือกลับมาพันมะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณแม่คุณเป็นคุณไม่เกี่ยวหรอกอย่างเงี้ย
0: มะเร็งที่มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านม
1: เต้านม
0: ลำไส้ใหญ
1: ่ลำไส
0: ้ค่ะรังไข่
1: รังไข่สามอย่าง
0: น
1: ี้
0: จะมักจะเป็น3อย่าง
1: ที่เราจะเจอบ่อยๆ
0: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
1: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชายก็
0: มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
1: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละฮะ
0: แต่น้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิง
1: เ
0: ราในงานวิจัยเนี่ยมีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
1: ม
0: หาคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันเนี่ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
1: ถ้าอายุถึงแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูตัวโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยของไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้ง2โรคเพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35 40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทละ
1: ผ ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่ามันจะมีไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่

0: ลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
1: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
0: ็
1: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
0: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
1: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
0: ครับ
1: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ
0: อ้าว
1: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
0: อ๋อถ้าดูแลตัวเองดี
1: ใช่ก็ไม่เป็น
0: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้ชีวิตก
1: ็มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
0: โอเคก็เป็นได้
1: ใช่ใช่เหมือนกับคุณไม่มียีนอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากันใช้กระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
1: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพ
0: อนะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะนะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
1: ค่ะ
0: คือมะเร็ง
1: เต้านมใช่
0: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
1: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการใช้ยาบางประเภทเนาะก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันดีขึ้นจริง
0: ๆ
1: การคัดกรองมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนนี้มีก้อนที่หน้าอกหรือมีมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
0: ใช้
1: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนให้ผู้หญิงว่าเออนี่วิธีการตรวจเต้านมด้วยเองที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
0: คร
1: ับ เราเพราะว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
0: ็
1: จะม
0: ี
1: เอ็กซเรย์ชายก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมชายซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
0: ๆครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็มาจาก Research and Market นะฮะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะเขาไปดูมูลค่าตลาดการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผู้ใช้งบประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหมเจอก็ตัดเต้านมตัดเสร็จก็เอาจะ
1: มากะระยะใหม
0: ่
1: สเตจไหน
0: ใช
1: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
0: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
1: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
0: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
1: เราจะส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นมะเร็งอันที่สองดูว่าเป็นระยะไหนอันที่สามดูว่าเซลล์เหล่านี้มีตัวรับที่เป็นตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราก็จะมาดีไซน์ทีว่าสูตรที่เราจะให้ในการรักษามีอะไรบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันกระจายออกไปจากน่องจากเต้านมแล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยหรือตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
0: แต่ถ้าสมมติว่าเจอเร็วตรวจพบเร็วตัดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบ
1: ย
0: ัง
1: ไงกระจายไปไหนก
0: ็
1: อาจจะก็มาดูอีกทีว่าชนิดของเซลล์นั้นเนี่ยตอบสนองกับฮอร์โมนไหมค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้รักษาด้วยฮอร์โมนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
1: จริงๆการรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองอีกเหมือนกัน
0: ครับยังไง
1: ฮอร์โมนมันก็มีผลข้างเคียงของมันด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: ฟังดูมันซอฟสุดแล้ว
1: แต่มันก็ดูซอฟกว่าคีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค่ะ
0: ร่วมกับ
1: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้ไหมที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี้ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมากว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
1: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
0: ์
1: ถ้ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูง
0: ค่
1: ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
0: โอ้ทั้งที่เจอข้างเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ใจเด็ดมาก
1: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ค่ะมีดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทั้งที่เจอข้างเดียว
0: อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกล
1: ับ
0: ม
1: าเพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
0: แล้วถ้าตัด
1: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดปกติเยอะมากมาก
0: ถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
0: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนคีโมฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
1: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
0: อ้าวเหรอคะ
1: หรือทุกเคสค่ะ
0: เ
1: ป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
0: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีด
1: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี
0: โอ้
1: ใช่
0: แล้วเราจะไม่เจ็บปวดไม่แพ้เหมือนคีโมธรรมดาไหมฮะ
1: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
0: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงฮะคุณหมอหรือว่า
1: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่ะ
0: แต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
1: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คลุม
0: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้างฮะ
1: ที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: ปอดนี่มุ่งเป้าได
1: ้ปอดนี่มุ่งเป้าได
0: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
1: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
1: ้ใช่ใช
0: ่ผมเห็นข่าวว่า
1: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะข
0: ึ้
1: นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
0: ค่
1: ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
0: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
1: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างนึงเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมี แคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกเนี้ยก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
0: คือปลอดเชื้อ
1: ปลอดเชื้อใช่ใช
0: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
0: กิน
1: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคุยกันได้
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพิษไม่ได้คือพี่คิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไหม อย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
1: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้
0: เยอะมาก
1: กว่า
0: จริง
1: อีก
0: เยอะจริงเพราะ
1: ใช่
0: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไปหา
1: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
0: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะมีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
1: ใช่หรือการแม้ทั้งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพีทก็มาจะบอกว่างั้นพีทขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็พีทขอดูชนิดของสมุนไพรพีทจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมฝ่ายในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
0: อ๋อ
1: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอกบอกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
0: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพิษฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
1: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
0: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
1: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้ว เราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดีค
0: ่
1: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
0: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมมันคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอล นั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยงุดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงกันพอสมควร
1: ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์

0: ไรลายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: เรื่องสัปตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆในกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตวงรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยถ้าวิ่งเจ้าบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนสีหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอ่ะเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไปต่อสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์ดันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆอะมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงกระใสอะไรไปเรื่อยอะถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเนอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทคเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทคเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงมันทำให้แบบ
1: มันไม่มีอะไรเลยทะลุกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: หาได
0: ้เด็กเราอะอยากจะ

0: พอทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะบอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำแบบทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทําแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทําความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทําได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจําไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
1: ครับ
0: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชม T-Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: ครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2เห็นมั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงว่าพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทําเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทําฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจําใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
1: เข้าใจ
0: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์ก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกม
0: ใช่ใช
1: ่ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อยๆ
0: คือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้เราเป็นปากหนึ่งจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
1: ้
0: ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝน มันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปห้ามบอลได้เลยหรอก
1: เข้าใจ
0: สักมุดมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษาคร
1: ับ ใช่อย่างแรกต้องดู
0: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บายดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ทนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางนี้ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินผาลาคนนี้เก่งธนาเสียสิริพลาศิวกรจาก
0: อุปสาท
1: ดาวิดโรเชล่าเควินดีลมดีลำลม
0: ดีลมลำ
1: นิติพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดผม
0: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพงษ์กรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัฒน์สรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้ ะไรครับการท่าเรือเอาแข้งทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น

0: เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
0: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเฟอร์ตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เส้นบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ซูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหโมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าๆรัตนัยวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: แอมเบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโดจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายเนี้ยพอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้ครับ
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดี

0: นี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้เราเฮ้ยเอาจริงเหร
0: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดมีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่
0: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากเนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากของเราจริงๆซึ่งทำได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทำให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากฟุตบอลได้

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ

0: าจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
1: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจากสุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: กี่โมงครับมา
1: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลบต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราษฎร์เราเป็นโรงเรียนแพทย
0: ์ครับ
1: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
0: ์
1: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็จะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
0: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับ
0: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลย
1: ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้ฮะถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
0: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็โอ้โหอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
1: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
0: คือไม่มีตาก็อยู่ได
1: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
0: อย่างนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าภาพยนตร์จักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
0: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่ปรับตัว
1: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
0: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
1: ฮะโหเยอะมากครับ
0: เยอะมากนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เราอาจจะรู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช
1: ่
0: ไหมตอนนี้ก็กระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
1: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานนะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชือดครับ
0: ห้องเชือดเลยนะ
1: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
0: จะหนาวเยือกมาก
1: ใช่ครับ
0: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชือดได้ไหม
1: ใช่ครับเชิญเลยครับ
0: เชิญครับ

0: คราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนะฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกกลุ่มตรงนี้ละ
1: รุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรกัน
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดที่น้อยที่สุดคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐานที
0: ่
1: ด
0: ีอย่างงี้ใช่ครับ
1: เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: ขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้ฮะ
1: เบาๆหน่อยนะฮะ

0: ตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู
1: ่ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทำงานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปพึ่งเงินการด้วย
0: แล้ว
1: แต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ไป
0: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
0: อ
1: ๋
0: อเพราะงั้นความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
2: ไปถามพยาบาลรู้ไหมเด็กนี้อะไรเป็นยังไง
0: พอออกจากห้องเชื้อนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
1: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข้แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
0: สดเย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
1: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไม่ต้องรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
1: ใช่ครับ
0: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ผมขอเป็นคนไข้หนึ่งวันตรวจเลยได้ไหมฮะอ๋อ
1: ได้เลยครับอ
0: ยากรู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
1: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาล
0: อันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีละ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: แล้วเครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราพกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึงอันแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: จานครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
2: ยิงเลเซอร
1: ์ใช่ครับ
2: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
0: หรือเครื่องใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
0: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นนี่ฮะเราก็สามารถ
0: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ที่เพิ่งเคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้อ๋อเหรอฮะถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไง
1: เขาจะยังตามัวอยู
0: ่ยังมัวอยู
1: ่ใช่
0: พอยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเ

0: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
1: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
0: ้ต้อหินนะ
1: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได้
0: หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
1: ใช่ในบางกรณีเจ้าตาฉีกขาดเจ้าตาลอกตัวเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก
0: ็คือ
1: ที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
0: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังกล้าก็กลัวงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
0: ครับ
1: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนฮะ
0: ซึ่
1: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: เดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: บางไปบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลเซอร์
1: เป็นการเฉือนในตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได
1: ้เอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับอ
1: ย่างเงี้ยแหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดนี่มีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตาครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับนะแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดู
1: ได้
0: นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคุณให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมกล่าวให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีดใช่ครับ
1: เฉือน
0: อันนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วถ้าจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะต
0: ้
1: อง
0: รู้ตัวครับ
1: ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: เสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้นอันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: ครับเปิดแล้ว
0: คร
1: ับ
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไป

0: เนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนส์ที่กระจกตาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าจากเลนส์เดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนส์ใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
0: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจรไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะมีการเจรไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆครับ
1: แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้ามขยับห้ามกรอกตา
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจรไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
0: ิงที่กระจกตา
1: ที่กระจกตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้
0: นน
1: แก้
0: เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: คุณเร็วมากเลย
0: เร็วมากคร
1: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่
0: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิดแผ่นกระจกตากับไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตา1ข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
0: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
1: โอ้เท่านั้นเองอ่ะ
0: ตอน1ข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
1: มาตลอดชีวิตเลย20 30ปี
0: ทำแค่5นาที
1: 5นาที
0: ตอน1ข้างนะครับ
1: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
1: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
0: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
1: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
0: นี่ฮะติดแล้วฮะ
1: ติดแล้วเหรอ
0: ติดแล้วฮะ
1: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
0: ติดเลยครับ
1: อ้าว
0: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
1: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
0: ใช่ครับอันนี
1: ้
0: ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
1: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
0: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างหนึ่งจากสุภาพคือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะคร
0: ับ แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากยากหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะแยะเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปคนไข้ก็อาจจะตาแห้งลืมตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่
0: ก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฮ
1: ะอุ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
0: ครับ
1: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาวๆ
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจจะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: แล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว้นะครับ
0: พอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนถ้าเป็นช่างก็บอกสอยไว้ก่อน
1: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้นคนท่านก็จะสบายตาขึ้น
0: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
1: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
0: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไง
1: ครับโอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
0: ม
1: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
0: หมายถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
1: รู้ทั่วไป
0: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเรียนเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
0: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
1: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งต้อหินเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็จอตาก็คนหนึ่งการรักษาเมตาก็คนหนึ่งโอ้โหมันเยอะมากครับ
0: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
1: จะทราบได้อย่างไร
0: หรือจะมีเยอะไหมฮะหมอรักษาว่า
1: โอ้เยอะมากครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือจากสุขภาพที่เรียนไป3ปีเนี่ยก็จะรู้ทั่วๆไปก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับหรือว่าเกินกำลังความสามารถในหมอจากสุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้นนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นนะครับ

0: นี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆอ่ะทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะอันนี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคะ
3: ไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
2: อันว่าไปนี่คือจะตัดออกแล้วก็เย็บข้อหากัน
3: ใช
2: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องนะฮะ
1: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสู่แพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
2: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่างๆ
2: อ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
1: ใช่ครับ

0: นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
1: ท่อน้ำตายังไง
0: ใช่ฮะถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีอันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
1: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จักษุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจักษุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์ นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบแล้วก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: เนี่ย
1: แต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียดมากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เนี่ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ปัญญาศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออร์โธปิดิกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: การ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับ
1: แต่ว่า
0: สาขาหนึ่งกันนะ
1: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: ครับ
1: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โหแ
1: ล้วไปต่อยนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27
0: 27
1: มาเรียนต่ออีก4ปี31
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากจบมากๆอีก2ปี
0: ครับ
1: 33
0: 33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37
1: 37
0: จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมาเกษียณเลย
0: โอ้โหการสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: อะ
0: ไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนนึงก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมาก

0: เพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
1: ดินแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดินเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
1: ดีฮะ

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบางอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยมั้ยฮะ
1: แต่ทีนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: มันต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึก
0: ครับ
1: นะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวอะไรหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมาแล้วนี่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: ครับเพื่อ
1: คือเวลาผ่าตัด
0: เชื้อเหรอ
1: ใช่ใช่แล้วเราต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่าย
0: คร
1: ับ พอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างๆเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติบาติกคือยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย

0: ถ้าดูไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึง100ปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ่ะแต
0: ่
1: เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงล็อกจั๊ก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: ต้องอึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอครั้งแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นศรีราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอศรีราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะ professor George McFarlane ก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมฮะ
1: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512นอกนั้นก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับแล้วเป็นมีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้ละวิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมารับรองความสามารถ
0: ครับพัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุเหรออ
1: ๋อคือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ

0: และอุบัติเหตุ
1: ฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
0: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
1: ึ่
0: ง
1: ฉุกเฉินครับ
0: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
1: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่นะฮะ
0: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจะ
1: มีอยู่ข้างในนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
1: รถชน
0: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
1: เหรอฮะมันจะหลากหลายมาก
0: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนที่นี่นอนพักที่นี
1: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
0: เพราะฉะนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
1: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
0: ับเย็บแผลมันเป็นม่านกั้นเย็บแผลกันเลยพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลว์อัพที่นี
1: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออะไร
0: อันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
1: กระดูก
0: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฟือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฟือกด้วย
1: ทำที่นั่นเลย
0: ของกระดูก
1: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
0: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
1: ์ครับไม่ต้องไปอีกตึกนึง
0: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
1: ห้องไฟแดงฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยครับ
1: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
0: คร
1: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
0: ห้องไฟแดงครับ
1: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ครับผม
1: ครับเนี่ย
0: ครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
1: ไฟแดงโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
0: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉินที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
1: ครับ
0: จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
1: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู่
0: คือเวลาสั่งการในพวกเนี้ยมันทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าจะเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมากแล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: รวดเร็วและถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: หูบางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วต้องรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได
0: ้บางทีเราต้องทบทวนในใจนะว
1: ัน
0: นี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะฮะตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มันเตรียมไว้ก่อน
0: มีคอร์สมีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็ conscious ต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
1: มีสติอยู่มั้ย
0: การมาเนี่ยตั้งแต่ carry มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
1: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ครับใช่
1: มันมีความกดดัน
0: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
1: ้
0: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
1: ครับ
0: นะฮะ leader decision makingทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน

0: าจารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: ทีนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยต้องเปิดใหญ่เลยต้องแบะแล้วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
1: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
1: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: นะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: ครับ
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้อง
0: ครับ
1: แล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการ
0: ครับ
1: แล้วก็จี
0: ้คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แบบไม่ให้เลือดไหลนี่ใช่ไหม
1: ไม่ให้เลือดไหล
0: ครับโอ้นั่นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
1: ่ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่ง
1: คือเขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ยากนานทีนี
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเกมเนี่ยปล่อย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จออันนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะอันที่2ก็คือ
0: มีตื้นลึก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ความคมอะไรเนี้ย resolution มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD high def เนี่ยนะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
0: ครับ
1: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
0: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
1: ความผิดพลาดน้อยลง
0: ยังของคุณหมอเองนะของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบผ่าเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่า
1: คือ
0: มองกล้อง
1: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
0: ครับ
1: ทั้งท่อหรือมีสเปซต่างแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
0: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่ที่กล้องจะเข้าไปได้
1: ที่กล้องจะเข้าไปได
0: ้แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได
1: ้ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
0: ซับซ้อนใช่ไหม
1: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
0: อ๋อจำพวกไหนฮะ
1: อย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curve คนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เนี่ยถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุแล้วมีอุบัติเจ็บที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
0: ครับผม
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
0: ้เพราะงั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
1: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับ
0: แ
1: ต่เราลงทุนของเขาเยอะมากถ
0: ึ
1: งจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
0: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
1: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือหนึ่งได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
0: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะ

0: หมอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีไหมฮะ
1: คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: พอเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับก็ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกณวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซล
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไป
0: ครับ
1: แล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
0: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
1: นี
0: ่ศิริราชตรงนี
1: ้ใช่ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได้
0: เป็นไปได้เลยใช่
1: ไหมได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ย
0: เรา
1: อาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
0: ครับ
1: ต้น
0: โอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
1: ครับผม
0: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
1: คนสำคัญ
0: สำคัญ
1: ต้องควบคุม
0: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีนี่จะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล
1: ้
2: วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องถ้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ไม่ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน
2: ่ก็จะหายใจลำบากหรือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกที่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: คุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคน เป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านสำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกวาดไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบ

0: ครับ
1: เพื่อผู้ป่วย
0: ครับ
1: เพื่อความปลอด
0: ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1: ต้องมาอันดับ
0: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชุดตรวจเชื้อ HIV เป็นลบแปลว่าไม่ติด 100% ตรวจเชื้อ HIV จากเลือดดีกว่าตรวจจากน้ำลายหลังไปเสี่ยงมาไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเลยทันทีอันไหนบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอันไหนบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ก็สนใจที่จะซื้อชุดตรวจมาตรวจเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการใช้ชุดตรวจด้วยตัวเองเนี่ยต้องใช้อย่างไรบ้างค่ะมาดูความเชื่อที่1กันนะคะหลังไปเสี่ยงมาไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเลยทันทีอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงค่ะขึ้นกับประสิทธิภาพของชุดตรวจที่มีขายในท้องตลาดตอนนี้นะคะอย่างเช่นชุดตรวจตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้านะคะจะสามารถตรวจได้เมื่อมีความเสี่ยงมาแล้วมากกว่า90วันในกรณีที่มีความเสี่ยงยังไม่ถึง90วันนะคะการตรวจอาจจะให้ผลลบได้ซึ่งอาจจะเป็นผลลบลวงนะคะเพราะว่าอยู่ในระยะหลบซึ่งแตกต่างจากถ้าเราไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็จะสามารถตรวจได้ระยะเวลาแค่เพียง14วันนะคะหลังจากที่คุณได้รับเชื้อมามาดูความเชื่อที่2นะคะชุดตรวจเชื้อ HIV จากเลือดดีกว่าตรวจจากน้ำลายจริงหรือไม่อันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะไม่ได้มีการศึกษาที่เปรียบเทียบชัดเจนนะคะชุดตรวจที่รับการรับรองในประเทศไทยนะคะมีทั้งแบบตรวจเลือดนะคะอย่างข้างหน้านี้นะคะแล้วก็มีแบบตรวจน้ำลายหาซื้อชุดตรวจชนิดใดก็ได้นะคะที่รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ค่ะมาดูความเชื่อที่3กันนะคะชุดตรวจเชื้อ HIV เป็นลบแปลว่าไม่ติด 100% จริงหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าไม่จริงนะคะชุดตรวจที่ตรวจเองที่บ้านเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจพบเชื้อได้หลังจากที่เกินระยะหลบไป90วันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วเป็นลบต้องรออีก90วันนะคะแล้วก็ตรวจซ้ำแล้วก็ในระยะเวลาระหว่างนี้นะคะต้องไม่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าถ้ามีความเสี่ยงก็ต้องป้องกันเช่นใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็รอตรวจซ้ำอีกทีที่90วันค่ะใครบ้างนะคะที่ควรจะซื้อชุดตรวจเองมาตรวจเองที่บ้านนะคะก็อันดับแรกคือคนที่สงสัยนะคะหรือคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอันที่2คือไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะด้วยเรื่องของอาจจะเกรงนะคะหรืออาจจะไม่กล้าแล้วก็เสียเวลานะคะเพราะนั้นการซื้อชุดตรวจมาตรวจเองที่บ้านคือตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ตรวจที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยตัวเองแต่ทีนี้นะคะใครบ้างนะคะที่เราไม่แนะนำให้ไปซื้อชุดตรวจมาตรวจด้วยตัวเองนะคะประเด็นแรกคือบุคคลที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดเชื้อ HIV นะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อมาตรวจซ้ำนะคะอันที่2คือคนที่เพิ่งมีความเสี่ยงมานะคะโดยเฉพาะเพิ่งมีความเสี่ยงมาในระยะที่ยังไม่เกิน90วันนะคะน่าจะอาจจะเกิดผลลบลวงได้ประเด็นที่3คือบุคคลที่รับประทานยาป้องกัน HIV อยู่แล้วนะคะที่เรียกว่าPrepนะคะหรือว่าPrepนะคะอาจจะทำให้

ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้ค่ะการตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็จะเป็นการลดอุปสรรคนะคะในกรณีที่เราไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะในกรณีที่เราเป็นผลลบเราก็จะได้สบายใจลดความกังวลนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อ HIV ต่อไปถ้าเราได้เป็นผลบวกนะคะแล้วก็รีบไปยืนยันที่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วนะคะการรักษาเร็วก็จะทำให้มีผลการรักษาที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีคะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนนี้เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3 ใน 4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้

0: ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ป่านนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุกหมึกแต่เมื่อโตขึ้นป่านนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับป่านเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
1: จังเลยแอบร
2: อปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้โอ้ดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะอาจารย์พี
1: อ๋อ
2: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
2: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
1: เขาเร
2: ีย
1: กกันมาต่อๆกันใช่
2: ค่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: ค่ะใช
2: ่ค่ะ
1: จริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนว่าคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1ปีแรกของชีวิตเราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆ เป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไฝจริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ปานเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะจะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราแล้วเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอย่างเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงชั้นตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกำพร้าเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเนาะจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวทันเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าแล้วข้างในลูกตาดำก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะ

0: ลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสมัครอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงคะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายมันก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราแน่นอนใจว่าเลยที่เราทุกคนเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
2: แต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: ตอนสมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้ไหมคะดิฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบลงมา
2: เคยได้ยินด้วยเคยได้ยินไหมเท้าเลย
0: แล้วดีไหมคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบเนี้ยเนาะก้นกับหลัง
0: ค
2: ่ะแล้วมีตำแหน่งไหนของปานชนิดนี้ที่แบบ
1: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
2: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามันจะเป็น
0: ค่ะ
1: อาจารย์อาจารย์ถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์ถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์ถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงมีตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นหูเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดที่จางขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วในรายที่ปานเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
0: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงแล้วก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างนั้นนะถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลไหมคะ
0: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมตินะคะมีแบบโอ้โหท้องโตผิด

0: ผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
1: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่มองเห็นแล้วรู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บิกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวล
0: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังอะค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝาอีทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะรู้ได้ไงว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แล้วโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบเพราะเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาอย่างค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะคนก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ข้อดีของการมีผิวสีแทนนะ
0: คะใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่แบบบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
1: อันนี้จริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะ มีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมอื่นมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช่จริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะ
2: ไม่เคย
0: หกล้มไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะทีนี้ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
2: ่ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ เข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วน

0: ตัวมาด้วยน้ำหนัก
1: 56
0: อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมากิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
1: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที
0: ่
1: เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: งั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
1: ตรวจ
0: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
0: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้นะ
1: ถ้
0: ายังแสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
1: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไปซีทีสแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อทีบีไม่เป็นทีบีนะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเราเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
1: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าส่องกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
0: ใกล้หลอดเลือด
1: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรั้งฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
0: ค
1: ่ะเข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกเนาะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดแบบนี้ตกทุกครั้งที่ไอ
0: คง
1: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะคะเช่นในกรุงเทพหรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญอะไรแบบนี้เนาะ
0: โอ้เห็น
1: ค่ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆไปปลาย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอิงคะและที่คุณแสงตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
1: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามินเนี่ยมันจะห้ามเลือด
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
0: ้
1: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
0: ค่ะงั้นก็
1: แบบนี้
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณวันนะคะ
0: ค่ะ เชิญอาจารย์พีค่ะ
1: อาจ

0: พีมีอะไรเสริมไหมคะ
1: จริงจริงอีกนิดนึงค่ะเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
0: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
2: อายุมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: บ
1: ายคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบักได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
0: อืมค่ะอาจารย์เอิงมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
2: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
0: งแรก
2: นะคะ
0: ค
2: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
0: ้
2: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวังเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสักวันละ 20-30 นาทีถ้าได้ 3-5 วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลสูง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับ
1: อ
2: าหารก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
0: ค่ะ
2: ค่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก ค่ะลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
0: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: แต่ว่ามีเสริมนิดนึงนะคะ
0: ใช่
1: ไหมหรือว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
0: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
1: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
2: ใช่ใช่
1: น้ำตาลเท่าเดิม
2: เขาบอกว่าชงจางๆ
0: จ
2: ะกินทีละกระติกสองกระติกอย่างนี้นะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์เอิร์มบอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
2: ต้องลงมือทำเองนะคะ
0: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
2: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: 3เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
0: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ3เข็ม
2: ค่ะแล้วเข็มที่3เนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
0: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
2: เพิ่มก่อนเนาะ
0: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
2: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันใช่ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
0: ้
2: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
0: ค
2: ่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่พบบ่อยในคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
0: ค
2: ่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเบาหวาน
2: หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให้
0: ค่ะ
2: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสั่งยาทำให้คุณแววดีขึ้น
0: ค่ะ
2: และใช้ชีวิต ต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
0: ้ค่ะผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะ

0: น้
1: เป็
0: ำ
1: น
0: ผ้า
1: ผ้าชุบน้ำอุณหภูมิห้อง
0: อ๋ออ
1: ะไ
0: อ
1: ร
0: ุณ
1: แ
0: ห
1: บ
0: ภ
1: บ
0: ู
1: น
0: ม
1: ี
0: ิ
1: ้
0: ปก
1: ค่ะ
0: ติใช่ไหมคะ
1: ใช
0: อ๋อ
1: ่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได้
0: อืม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: น
0: โอ
1: ะค
0: เค
1: ะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่คุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะอืมก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
1: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
0: ใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
1: ค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ค่ะอืม
1: คือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีกอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้จะ90แล้วก
0: ็
1: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะค่ะจะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้แหละค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
0: งั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคุณกนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมเดอร์นาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
1: โอ้จริงจริงจริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะหมอคิดว่าคุณกันนิกาอาจจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่เพราะว่าแอสตรา2เข็มแล้วก็โมเดอร์นา
1: ไป1เข็
0: ม
1: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณไอแอมปอกันหน่อยค่ะคุณไอแอมปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
1: ค่ะ จริงๆปกติแฟนรายการเรานี้ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลย
0: อายุ20
1: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัย

0: ผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะ
1: ค
0: คุ
1: ่ะ
0: ณไอแอมปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีเนี้ยมันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไปจบด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
1: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
0: A1c ค่ะ
1: อ๋อๆค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้าเนี่ยน้ำหนัก 55 ถึง 56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัตราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุภัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต่อไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
1: ะ
0: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะและร่วมกับคุณสุภัตราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากเนี่ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลน
1: ะ
0: จะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัตราแต่ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
0: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะ

0: แต่ว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริงๆค่ะยกตัวอย่างโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ5-6 ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า5-6 ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจจะเป็น
0: ต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: คุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงนี่ไง
2: ทำอินเตอร์มิตเทน
1: ทำ IF ด้วยทำ IF ด้วย
0: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วยทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
0: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัตรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
0: ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัตราแล้วนะคะ53/160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
0: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะหมอว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไมเป็นไรปะทำไมผอมลง
1: เอออ
0: ย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57 ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
2: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
0: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแต่ขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
0: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องปรับแล้วล่ะยา
0: ต้องปรับ
1: อย่าลืมทานยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าอาจปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดนะคะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐคุณประเสริฐอายุ69 ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
0: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก สองอาทิตย์ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: สองสัปดาห์เนาะสองสัปดาห์ค่ะ
0: สองสัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูการที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธ
1: ุ์
0: อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
0: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค่ะดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะอาจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
0: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: หมอไม่แน่เป็นภาษาไทย
0: มาผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะคะว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
1: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะเ
0: ออค่ะของคุณจามลีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋อกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อหย่อนเหมือนถูกมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋อพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระเป๋ะในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2 อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้การรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
1: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะเรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะ
1: คะ
0: เปิดเร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอเร็วปิดเร็ว
2: เพราะ
0: ฉะนั้น2อาทิตย
1: ์คุณผู้ชมที่ถามมาเดี๋ยวรอ
2: ก็สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์อย่างเงี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
0: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
1: ก็คือคนละสูตรกัน
0: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยไซริง 3cc ซึ่งมีสเกล 0.5cc เข็มเบอร์21สำหรับรอยาเข็มเบอร์25ยาว1นิ้วสำหรับฉีดยาสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะค่ะหลังจากที่เราเช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการเตรียมวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับเด็กอายุ2เดือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัคซีนรวม5โรคคอตีบไอโกลหมัดพยักไวรัสตับอักเสบ B ยุ่งสมองอักเสบชนิดฮิปวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกินและวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสำหรับการเตรียมยานะคะเราจะใช้เซลิง 3cc นะคะต่อกับเข็มเบอร์21ค่ะสำหรับรอยาซึ่งก่อนรอยานะคะเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่ามีตะกอนที่ก้นขวดยาหรือไม่ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะเราก็จะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะบีบให้หมาดๆนะคะเพ้นบริเวณที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆนะคะเราจะพุชแอร์เข้าไป 0.5cc เท่ากับขนาดยาที่เราให้นะคะรอยามา 0.5cc ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงยาที่อยู่ในเข็มนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะทำการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์25นะคะยาว1นิ้วสำหรับฉีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการไล่แอร์นะคะโดยดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.5cc และฟิกซ์หัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมยาใส่เทรย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะเชิญเด็กมารับวัคซีนเราจะต้องลงข้อมูลของเด็กในใบบันทึกและข้อมูลการได้รับวัคซีนครั้งนี้ลงในใบนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Healthy Fine Day อีกครั้งครับรายการเกี่ยวกับสาระของโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับผม
1: หมอฝนค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับเรายังอยู่ในการตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีวัตถุดิบน่าสนใจอะไรให้เราไปติดตามชมกันบ้างครับ
2: พอดีเดินมาแล้วจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยพืชผักที่เป็นผักเมืองหนาวเนี่ยเยอะมากจะรบกวนพี่สออยากวันนี้อยากจะไปดูเป็นผักชนิดนึงที่ผมอยากในจานสลัดนะครับก็คือราดิโชไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม
3: อ๋อมีครับเพราะว่าตัวราดิโชนี่เรามีผลิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูในแปลงพืชผักเมืองหนาวก็คือเป็นของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นชาวเขาที่อยู่บนดอยนะครับซึ่งตัวผมเองพ่อแม่ก็เคยปลูกฝิ่นนะครับทางก็ได้เอาพืชผักเมืองหนาวมาแทนกับปลูกฝิ่นนะครับก็ทุกวันนี้จากที่เราเคยปลูกฝิ่นเหมือน
2: เป็นอาชีพหลักเลย
3: ใช่ครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาตัว
2: พืชเมืองหนาวมา
3: พืชเมืองหนาวมาทดแทน
4: คือเจตจำนงของพระองค์ท่านก็คือที่จะหาอาชีพหาพันธุ์พืชอะไรต่ออะไรเนี่ยไปส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนพืชเสพติดนะครับก็เลยตั้งสถานีเริ่มต้นก็ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นมา
2: เป็นที่แรก
4: เป็นหน้าที่ก็คือเรื่องของงานวิจัย
2: ครับ
4: ทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะต้องเอาแอปเปิลมาปลูก
2: ครับ
4: เอาลูกพีชมาปลูกเนี่ยได้หรือเปล่า
2: ครับ
4: หรือจะเอาผักมาปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นของการตั้งสถานี
2: อันนี้คือต้นกล้าของราดิชิโอเริ่มมีเขาออกมาแล้ว
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นระยะต้นกล้านี่เรายังดูเป็นสีเขียวอยู่คร
2: ับ ขอดูนิดนึงหยิบออกมาได้เลย
3: ใช่ครับ
2: ก็ราดิชิโอจะเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเราจะเห็นในจานสลัดนะครับอยู่เพื่อแต่งสีของจานสลัดให้สวยงามนะครับพี่สอเป็นคนเพาะกล้าให้แล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็จะมารับกล้าตรงนี้ไป
3: ใช่ครับคือเกษตรกรที่จะมารับกล้าคือเราจะมีการผลิตในแต่ละปีครับว่าปีนี้เกษตรกรรายไหนที่มาขึ้นทะเบียนกับเรา
2: ครับ
3: เราถึงจะให้ต้นกล้าเขาแล้วก็เขาต้องมาอบรมกับเราเพราะว่าของเราผลิตในระบบของ GAP ครับเราเป็นเหมือนว่าเราเอาต้นกล้าไปให้เขาแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมาต่อ
2: ครับพี่สองครับตอนนี้เราอยู่แปลงเป็นแปลงของราดิชิโอเหมือนกัน
3: อันนี้เราย้ายมันได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยังไม่ถึงเดือนรุ่นนี้เสร็จปุ๊บอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นฝันรุ่นต่อ
2: โอเคร
3: ุ่นนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วครับ
2: อ๋อนี่ประมาณ2เดือนแล้ว
3: ใช่ครับเป็นระยะที่เริ่มเข้าหัวละลักษณะการห่อก็จะเหมือนกระหล่ำปีนะครับ
2: ครับ
3: การเข้าหัวก็จะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นระยะ3เดือนที่มันเป็นระยะที่เข้าใช่ครับที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วครับ
2: ที่เราเช็คก็คือเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยอ
3: ัน
2: นี้มันแข็ง
3: ใช่ครับเวลาเราจ
2: ับห่อแล้วแน
3: ่
2: นแล้ว
3: ใช่พอดีของมัน
2: แต่ว่าตัวนี
3: ้มันอ่อนอยู่
2: มันยังอ่อนอยู่มันยังไม่หุ้มหมด
3: ใช่ครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูครับหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือโคนสีขาวนะครับแล้วก็ใบสีแดงอันนี้คือหน้าตาของราดิชิโอที่เราจะไปใช้ในสลัดครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยม
3: ัน
2: จะมีผักอยู่ชนิดนึงที่มีสีเยอะๆๆๆๆแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเป็นไม้ประดับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ากินได้เขามีชื่อว่าอะไรครับ
3: เป็นตั้งชื่อว่าเป็นสวิตชาร์ดนะครับ ก็จะมีสวิตชาร์ดคราสสีก็จะมีหลายสีปะปนกันนะคร
2: ับ
3: สายพันธุ์นึงก็จะเป็นสวิตชาร์ดก้างขาว
2: สีขาวอย่างเดียว
3: ใช่ครับแปลงถ้าเราเข้าไปในแปลงก็จะมีแต่สีขาวคือถ้าอย่างนี้ก็คือระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนละต้นจะแก่แล้วพอแก่ปุ๊บนี่เราก็คือปล่อยเอาไว้เป็นแปลงโชว์
2: ปกติแล้วสวิตชาร์ดเนี่ยคนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นไม้ประดับแต่จริงเราทานได้
3: ใช่ครับ
2: ผมถามนิดนึงอย่างเวลาผมทำอาหารส่วนมากแล้วเนี่ยใบเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ทางศูนย์เองเวลาทำนี่คือจะใช้อันไหนบ้าง
3: ส่วนใหญ่ของถ้าเป็นของสถานีเราก็จะใช้ใบด้วย

0: ว่าเราเลือกใบที่อ่อนครับ
1: อย่างนี้
0: ใช่ครับใบอ่อน
1: ใบอ่อนจะเป็นใบอย่างนี
0: ้ครับ
1: ถ้าใบแก่ก็จะเป็นใบอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ส่วนใหญ่อยู่ในจานสลัดครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวก้านค่อนข้างอ่อน
1: แบบนี
0: ้ใบนี้ครับเพราะว่าเป็นสวิชชั่น5สีนะครับ
1: โอเค
0: ใช่ตัวนี
1: ้มันมีความคล้ายๆผักโขมอยู่แต่มันหวานกว่าทำสุกก็ได้ทำดิบก็ได้ส่วนมากเขาจะของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นใช้ก้านวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเรื่องพืชผักเมืองหนาวที่คนไทยส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันก็คือสวิตชาร์ดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สองมากๆครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับวัตถุดิบนะครับที่เราใช้เป็นอย่างแรกวันนี้ก็คือราดิชิโอนี่นะครับผมคุณหมอ
2: เป็นผักที่ปลูกในโครงการพระราชดำริใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: จริงๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกะหล่ำม่วง
1: ใช่ไหมครับคล้ายกันมาก
2: แต่ว่าจริงๆตัวรสชาติมันจะต่างกัน
1: ต่างกันมากครับ
2: มันก็จะมีความกรอบที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทานตัดกับอย่างอื่นนะคะ
1: ครับ
2: แล้วความที่มันเนี่ยไอตัวผักที่มันมีหลายๆสีเงี้ยจะเห็นว่าวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยผักหลายๆตัวนะคะซึ่งตัวราดิชิโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นผักซึ่งมีสีม่วงมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆของร่างกายนี่เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าวันนี้เชฟจะเอาราดิชิโอเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอะไรเอ่ย
1: ครับจริงๆแล้วราดิชิโอเนี่ยส่วนมากก็คือทานเป็นสลัดนะครับ

0: วันนี้เราก็จะเอามาใช้ทำเป็นสลัดนะครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือดึงใบแก่ที่ค่อนข้างแก่เนี่ยออกเราจะใช้เฉพาะหัวอ่อนข้างในวันนี้เราเลือกใช้แอปเปิ้ลลูกสีแดงลูกใหญ่เน้นรสหวานอย่างอื่นก็จะเป็นอารูกูล่านะครับไวร์ร็อกเก็ตนะครับบางคนเรียกเป็นร็อกเก็ตป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็หอมแดงนะครับซอย
1: จริงๆวันนี้เมนูที่เราทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นผักหลายสีนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์ของการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยคุณจะให้จานของเราเนี่ยมีสีสวยก็คือเรียกว่ามีผักผลไม้หลากสีหรือว่าให้จานของเราดูเป็นสีรุ้งก็คือเป็นเรนโบว์ดิชนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้คุณหมอก่อนนะครับ
1: องค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวหอมแดงซอย
0: ใช่ครับ
1: อันที่สองที่เราใส่คือตัวมัสตาร์ดซึ่งเป็นแบบเป็นเกรนเลยเป็นเม็ดนะคะ
0: ใช่เป็นโฮลเกรน
1: ซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าการที่เราใส่มัสตาร์ดที่เป็นโฮลเกรนเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะก็คือตัวเซเลเนียมเซเลเนียมนี่จะมีประโยชน์เราต้องการนิดเดียวเพราะเป็นแร่ธาตุที่เราใช้ไม่เยอะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นปกติ
0: เซเลเนียมนะครับ
1: ใช่ถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจจะทำงานไม่ปกตินะคะต่อไปก็คืออย่างที่เชฟบอกใช่ไหมคะตัว extra virgin olive oil
0: ครับเพราะวันนี้เราไม่โดนร้อนเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับ
1: 3ช้อนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะใช้อัตราส่วนคือ3ต่อ1ก็คือ3น้ำมัน1กรดนะครับกรดในวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูลายขาวนะครับ
1: ก็เนื่องจากว่าเราทำเป็นน้ำมันสลัดนะคะการที่เราใช้ extra virgin olive oil เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพวกสารที่มีประโยชน์จากพืชคือตัวไฟโตเคมีคอลครบถ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะสกัดมาจากตัวมะกอกโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ extra virgin คือเป็นน้ำมันแรกที่สกัดได้จากตัวมะกอกเนี่ยก็จะมีพวกองค์ประกอบที่มีประโยชน์สูงสุดนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำส้มขออนุญาตตักแล้วกันค่ะ3ช้อน
0: เอาสัก5ก็ได้ครับหมอเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะมีรสขมค่อนข้างมากนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งครับ
1: ช่วยให้ตัดรสหวาน
0: ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เป็นใบทามสดนะครับใบทามสดก็จะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เพิ่มอโรมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตีเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมอตีได้เลยครับ
1: ซึ่งการที่เราใส่มัสตาร์ดเป็นเมล็ดนี่ก็ดีนะที่เรารับประทานมันจะมีความกรุบนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมจะเริ่มสไลด์แอปเปิ้ลนะครับจะบางนิดนึงเอาครันช์นะครับแล้วก็รสชาติหวานประมาณนี้
1: น้ำสลัดพร้อมแล้ว
0: โอเคน้ำสลัดเดี๋ยวให้คุณหมอชิมดูก่อนครับว่าเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง
1: อร่อยแล้วค่ะ
0: เหมือนซื้อทานไหมครับคล้ายๆกันเลย
1: ง่ายมาก
0: แล้วมันทำแบบใช้ความรวดเร็วมากทำจริงๆแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะเพิ่มทำนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำสลัดเลยนะครับราดิชิโอนะครับหลักๆวิธีการทำก็ง่ายมากหักออกมานะครับเดี๋ยวเราจะตัดโคนเพราะว่าโคนเขาจะเหนียวนะครับแล้วก็น็อกในน้ำเย็นนะครับอันนี้มันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากอยู่แล้วนะครับ
1: จะได้กรอบเนาะ
0: จะได้กรอบครับเราฉีกออกมาเป็นชั้นประมาณนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับ
1: เด็ด
0: ครับร็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างมาเสร็จหมดแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้เด็ดนะครับหั่นโคนทิ้งแล้วใช้ทั้งใบเลย
1: โอเคค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำสลัดนะครับแล้วคนพลาดก็คือเราไม่ซีซั่นผักด้วยเกลือพริกไทย
1: โอเค
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเลยนะคร
1: ับ ซึ่งจริงๆง่ายมากเลยเนาะ
0: ใช่ครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็มือเลยครับคุณหมอโอเคน้ำสลัดคุณหมอสวยมากนะคร
1: ับ สวยมากอร่อยมากค่ะ
0: คุณหมอก็ตักแล้วก็คลุกได้เลยนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใส่น้ำสลัดผมขอแบ่งอันนี้ใส่สักหน่อยนะครับ
1: ให้มันคลุกทั่วๆแล้วค่อยโรยเนื้อเพิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งละอยู่ข้างๆนะ
1: คร
0: ับ โอเคนะคุณหมอใส่เลยครับเท่าที่ต้องการเลยตามแต่ใจปรารถนาครับคลุกเลย
1: สีสวยมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยชีสจนจบ
0: ใช่ครับชีสนะครับวันนี้เราเป็นพาร์เมซานเ สับทามสดนิดนึงโรยข้างหน้านิดนึง
1: ก็สำหรับอาหารจานนี้นะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเต็มที่เลยนะคะ
0: ค่อนข้างครบ
1: ครบถ้วนเลยสำหรับจานนี้ที่เป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเป็นจานแรก
0: เป็นจานสลัดง่ายๆนะครับเป็นจานแรกที่เราใช้ราดิชิโอมาทำเป็นจานผักสดนะครับ

0: ครับคุณหมอเมนูแรกนะครับจากโรติชูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นสลัดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วออกมาก็ดูมีราคา
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคให้คุณหมอลองชิมดูเลยครับ
1: ต้องให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
0: ใช่ต้องโดนอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับก็จะมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็โรติชูร็อกเก็ตนิดนึงชีสหน่อยหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับเลยจากอาหารจานนี้ก่อนที่จะรู้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปว่าทำสลัดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยลงไปในผักด้วยคุณหมอจะได้ความเค็มของตัวผักที่มันจะไม่ออกขมเกินไปนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อร่อยค่ะโดยเฉพาะชีสที่ตัดกับรสชาติของผักเนี่ยโอเคเลย
0: แอปเปิ้ลนะครับ
1: เข้ากันมากค่ะ
0: นะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเป็นราดิชิโอกับช่วงหน้าครับเป็นสวิสชาร์ดเราจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันในช่วงหน้าครับครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะครับเรามีอีก1เมนูนะครับแล้วก็อีก1วัตถุดิบนั่นก็คือสวิสนะครับซึ่งวัตถุดิบสวิสชาร์ดวันนี้ส่วนมากแล้วคนจะเอามาทำเป็นสลัดแล้วกินสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้เยอะมากๆอาหารที่ทำได้เยอะมากเลยวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็จะเป็นสวิสชาร์ดนะครับผัดกระเทียมทานคู่กับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็เป็นซอสการ์ลิค

0: ครับผมเดี๋ยวเราก็จัดการซอสนะครับก็เจียวกระเทียมก่อนครับเจียวทั้งลูก
1: ก็คือกระเทียมมันก็เป็นพืชที่คู่ครัวไทยเนาะฝรั่งด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่ม
2: ใช้ทุกชาติเลย
1: เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีแบบองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารต้านและมูลสระนะคะแล้วก็มันจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดเรื่องของไขมันในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นอกจากอร่อยยังมีประโยชน์

0: ช่ครับอันนี้เราให้กลิ่นหอมขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปต้มนะครับต้มต่อก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนั้นให้ตัว
1: นม
0: นะครับมันเดือด

0: ผักแบบฝรั่งเราก็จะผัดกระเทียมให้แบบว่าไม่ได้กรอบมากใช่ไหมคะแค่ร้อนๆ
1: ใช่ครับ
0: ให้พอกลิ่นออกนิดนึง
1: กระเทียมลงนะครับพอร้อน
0: นี่เริ่มหอมละกระเทียมของเรา
1: แล้วก็สวิชชาร์ดนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะยุบไปเองนะครับ
0: พอร้อนเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แค่พอร้อน
1: ค่ะไว้ขาเล็กน้อย

0: ที
1: ค่ะ
0: เขาจะดึงมอยเจอร์ทั้งหมดออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เราผักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวซอสเรากันครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะพักไว้นะครับส่วนตัวปลาครับคุณหมอถ้าเราเห็นปุ๊บตรงเนี้ยดูเนื้อปลาตรงนี้จะมี
1: เห็น
0: ไหม
1: ฮะ
0: มีน้ำออกมาเลยพวกนี้คือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันทำหน้าที่คือดึงความชื้นออกเพราะฉะนั้นเราดึงความชื้นออกมาทีนี้เมื่อกี้คุณหมอถามว่าอย่างนี้เราทอดเราต้องทอดด้านหนังสิแล้วทอดด้านนี้ก็ไม่
1: ใ
0: ช่หลักการอีกอย่างนึงของห้ามเด็ดขาดสำหรับปลาก็คือปลาสดนะห้ามโดนน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะล้างครับล้างเลยนะครับคราวนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยบนด้านหนังเท่านั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราล้างออกหมดแล้วเนาะ
0: ใช่เมื่อกี้เราล้างออกครับเกลือบนด้านหนังเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดครัสต์หรือความกรอบนะครับที่เราต้องการนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปลาคือเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่าพยายามพลิกเขา
1: ต้องใจแข็งนิดนึง
0: ใช่ครับทนได้ทนไปเลย
1: โอเค
0: เราวนอย่างเงี้ยเพื่อให้ตอนแรกเลยก็คือเพื่อให้มันไม่ติดนั่นแหละครับ
1: ก็คือวิธีการทอดแบบนี้เรียกว่าแพนเซีย
0: แพนเซียครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการจี่ได้ไหมคะ
0: จี่กระทะ
1: ค่ะเชฟมีวิธีการดูไงคะว่าเนื้อปลามันสุกถึงข้างในแล้ว
0: เราดูขอบนะครับตรงขอบถ้าสมมุติว่าตรงฐานด้านล่างเลยเนี่ยเกิดสีทองขึ้นที่ขอบผิดด้านได
1: ้โอเค
0: แต่นี้เราจะค่อยๆไปเพราะว่าสังเกตดูก็ได้วันนี้ผมใช้ไฟอ่อนมากคือใช้ไฟตัวอ่อนสุดเลยเพราะว่าเราอยากให้หนังกรอบมากๆส่วนเนื้อที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอาน้ำเขาออกแล้วถ้าเราทอดด้วยเร็วไปเนี่ยมันจะกระจัดกระด้างเกิดน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นะครับค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับอันนี้ใกล้ได้พริกแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ด้านหนึ่งสุกนะครับเราปิดไฟเลย
1: พอพริกปุ๊บเทคนิคเชฟคือปิดไฟละใช้ความร้อนจากเทฟลอนเลย
0: ก็วางไว้ข้างนอกเลยเสร็จละครับอันนี้เราจะย่างสวิสชาร์ดของเรานะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ปรุงด้วย
1: เกลือพริกไทย
0: ใช่ครับตรงนี้สามารถปรุงได้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวตอนนี้หมอช่วยปั่นซอสเลยแล้วกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็เอากระเทียมที่ค่อนข้างเกรียมๆขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ต้องใส่นมเยอะเนาะ
0: ครับโอเคกำลังดีครับแล้วก็เนยนิดหน่อยครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับผม
1: ปั่นเลยนะคะคิดว่าเนื้อเนียนเข้ากันแล้วล่ะค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็หอมนะหอมเนยหอมกลิ่นกระเทียมมากๆเลย
0: หมอต้องปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือพริกไทย
1: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหอมมาก
0: สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสิร์ฟนะครับเราเปิดไฟแรงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เนยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันกรอบนะคร
1: ับ ก็จะทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วย
0: สีสวยด้วยหอมเนยด้วยนะครับ
1: กรอบอร่อย
0: ปกติจะใช้เนยเยอะกว่านี้นะครับโอเคผมว่าพอแล้ว
1: อันนี้เชฟใช้นิดเดียวเองนะใช้แบบ
0: น้อยมาก
1: ไม่ถึงช้อนชาเลย
0: กำลังสวยนะครับระวังไว้ด้านนี้เดี๋ยวขอจานนะครับคุณหมอเดี๋ยวเราจะจัดจานเลยสวิสชาร์ดก่อนนะครับครับเดี๋ยวส่วนปลายเนี่ยเขาจะแข็งนิดนึงนะครับเราจะหั่นออกนิดนึงเราหั่นครึ่งไหม

0: ค
1: ก็จะประมาณนี
0: ้เป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบจากโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเลยเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาไขมันดีโอเมก้า3วิตามินดีจากปลารวมถึงใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆจากผักด้วยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียว
1: ครับก็เรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่าย
0: พร้อมเสิร์ฟ

0: นูที่2ของเรานะครับเป็นซีบาสนะครับแล้วก็ซอสกระเทียมนะครับกับสวิสชาร์ดก็เป็นวัตถุดิบสวิสชาร์ดจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังไงรบกวนคุณหมอลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะนี่เราต้องชอบตรงที่มันเป็นกรอบ
0: ต้องกินหนังติดหนังนิดนึงครับถึงจะอร่อย
1: ขอชิมซอสด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อร่อยมากค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันจะกรอบที่หนังพอดีแล้วเนื้อปลาก็จะนุ่มข้างในแบบสุกพอดีอ่ะนะคะส่วนซอสนี่ก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมแล้วก็เนยเรียกว่าเข้ากันมากเลยค่ะ
0: ตัวสวิสชาร์ดนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากก็คือเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับของรสชาตินะครับในเมื่อตัวปลาเนี่ยมันมีความ
1: นุ่ม
0: นุ่มอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสมันมีความหอมนวลอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
0: ครับก็วันนี้เราเสนอ2เมนูคุณหมอบอกว่าเมนูแรกเป็นสลัดเมนูที่2เป็นโปรตีนพอดีเลยกินเป็นคอร์สได้เลยนะครับโอเคขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ถ่ายทำและวัตถุดิบดีๆให้เรามาได้ปรุงอาหารสุขภาพกันในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงหน้าอาจารย์ต้นกับพี่บัวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากกันจะเป็นเทคนิคอะไรติดตามชมในช่วงหน้าสำหรับผมและอาจารย์วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
3: ้ครับ
2: หลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอร์ดหุ่นเอลคอร์ดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาสับเรียกว่า
3: ในการแอบโดมินอลกับออฟลีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: วันนี้ครับโจทย์ในการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: แต่แน่น
1: นั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ้นาฬิกาตาย
0: เฮ้
1: นาฬิกายาย
0: เฮ้
1: นาฬิกาทราย
0: เฮ้ใช่แล้ว
1: เฮ้ถูกแล้ว
0: ขอบคุณมากพี่ต้นครับที่มาร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
3: โอเคครับ
1: นั่นคือนาฬิกาตายเฮ้ยนาฬิกาทราย
3: อ๋อพอแล้ว
1: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรครับหลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนเว้าส่วนโค้งไม่อยากตรงมาแบบนี้เลยส่วนเว้าส่วนโค้งมันอยู่คือตามแบบนี้คือมีสวดทรง
0: ส่วนเว้าจริงมันเป็นโครงสร้างใช
1: ่
0: ไหมอกสะโพกเนี่ยมันควรต้องกว้างกว่าเอวใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะหายากไงบางทีมันก็ค่อนข้างเท่ากันไปหมดเลย
1: ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอดหุ่นเอลคอดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาสับเรียกว่า
0: เลกัสแอบโดมินอลกับอะไรออฟลีกใช่ไหม
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่พี่ต้นเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อออบลีกไหมครับหรือว่าด้านข้างให้เอลคอดไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายแบบหน้าท้องใช่ไหมเลกัสแอบโดมินอลนะตัวนั้น
1: เขาจะเน้นซิกแพคเลย
0: ใช่เพราะเขามองว่ามันเห็นชัดไงแต่บางทีด้านข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นชัดเอ้ยแล้วทำไมเราต้องไปทำด้านข้างนะเราก็ขึ้นตรงนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นตรงที่คนส่วนใหญ่สนใจมากกว่า
1: วันนี้จะรู้หมดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เอลคอดหรือว่าด้านข้างของเราเนี่ยครับมันมีส่วนสำคัญทำให้เอลเราคอดขึ้นเป็นหุ่นนาฬิกาทรายเหมือนกับอาสาสมัครของเราวันนี้ครับปีนี้เธอกำลังย่างก้าวเข้าสู่วัยหลัก4ครับอยากจะมีหุ่นแบบเอลคอดแบบนาฬิกาทรายแบบนี้ดูซิว่าการออกกำลังกายของเราจะแก้โจทย์ให้เธอได้หรือไม่พบกับเธอเลยครับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับผม
4: ค
1: ุณสีนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม
4: สิริวัลนะคะสุเมดมนะคะชื่อเล่นชื่อสีค
1: ่
4: ะ
1: คุณสีปัจจุบันนี้อายุ
4: เข้าหลัก4ค่ะ
1: 39ปีจริงๆใช่ไหมครับ
4: ใช่
1: แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่หุ่นอยากจะเป็นแบบนาฬิกายาย
4: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
4: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
4: ถูกแล้วค่ะ
1: โอ้โหดีซ้อมกันมาคิดว่าตอนนี้เราหุ่นเป็นยังไงครับตอนนี
4: ้หุ่นนะคะเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอดเหมือนน้อยๆที่หน้ากอด
1: ว้าวงั้นจงเป็นแบบนี้ต่อไป
4: ไม่เอาอยากเป็นแบบนาฬิกาทรายค่ะอ
1: ยากเป็นจริงๆใช่ป่ะ
4: ใช่ๆ
1: มีความใฝ่ฝันมั้ยครับ
4: แหมเป็นธรรมดาของสาวทุกคนนะคะนะนิดนึง
1: แล้วตอนนี้มีขนาดเอวเท่าไหร่ครับ
4: วิถามอย่างนี้อายเลยนะคะปกติไม่เคยบอกเอวใครเพราะไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับกางเกงที่ใส่อยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเข้า36เกือบ37แล้วค่ะ
1: เอวหนากว่าผมอีกนะ
4: ก็
1: ผม33อ่ะ
4: เอวนำอกนิดนึงค่ะ
1: ได้มีวิธีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทำให้ตัวเองเอวคอดบ้างครับทำยังไงทำยังไงบ้าง
4: ส่วนใหญ่ก็จะมีบิดไปบิดมาเล็กน้อย
1: บิดยังไงทำให้พี่ต้นดูจะบิดคอได้ลองดู1 2 3
4: ก็บิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเอวน่าจะคอดนะคะเพราะมันบิดไงคะบิดไงคะ
1: ผมว่าอย่างอื่นน่าจะคอดมากกว่าเพราะว่าลำไส้เราเริ่มทำงานใครที่มีความเชื่อแบบคุณสีมีหลายคนอ่ะอย่างเงี้ยบิดอย่างเดียวเอวคอดได้ไหมครับพี่ต้น
0: ในเรื่องของการบิดตัวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะงั้นแต่มันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมบิดอย่างเดียวก็คงต้องเป็นหลากหลายลักษณะของการบิดอาจจะต้องมีงอมีพับด้วยบิดอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนานไปหน่อย
1: แสดงว่าบิดอย่างเดียวไม่เพียงพอ
0: ไม่เพียงพอ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆใครที่อยากจะมีเอวคอดแบบนาฬิกาทรายนะครับถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลย
0: เมื่อสักครู่คุณสีบอกทำท่าอะไรนะบ
4: ิ
0: ดต
4: ั
0: วใช่ไหมครับถามว่าจริงๆแล้วลักษณะของการบิดตัวนั่นคือหนึ่งหน้าที่แต่เราสามารถที่เพิ่มความหนักได้ถ้าอย่างลักษณะของที่คุณสีบิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นค่าเราปวดเมื่อยอ่ะแล้วเราต้องการยืดเหยียด
1: ฟังคำพูดพี่ต้นนะครับเราปวดเมื่อยและเรายืดเหยียดนะครับแสดงว่ามันไม่หนักพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้โอเค
0: นะครับตรงจุดนี้เราก็จะเริ่มจากตัวนี้เพราะนั่นถูกละหน้าที่ก็คือเรื่องการบิดคราวนี้เราให้คุณสีนิดนึงนะครับคุณสีบีไปทางไหนลองเหยียดแขนไปด้วยเริ่มเป็นไงบ้างครับ
4: โอ้หนักขึ้นค่ะ
0: นะครับบ
1: ีมันหนักขึ้นจากอะไรครับพี่ต้น
0: ลักษณะตัวนี้มันมีพื้นที่หรือว่าวงการทำงานของกล้ามเนื้อมันน้อยใช่ไหมแต่พอเราเหยียดไปยืดไปเนี่ยมันมีการทำงานที่ออกมามากขึ้น
1: คือเราเพิ่มอะไรระยะไป
0: เพิ่มระยะเข้าไปนะครับใช่ไหมแล้วนี่บีไปนะครับ
4: บีเยอะไหมคะ
0: ทีนี้ลักษณะของตัวนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะมีทั้งเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นมันจะเป็นทั้งด้านนอกด้านในเพราะเวลาที่เราทำถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาพรวมนะฮะเป็นภาพรวมนะไอ้ทั้งสองส่วนนี้ทำนะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเฉพาะเราก็ให้มีเฉียงลงนะลองเฉ
1: ีย
0: งลง
1: ทำตามลายกล้ามเนื้อนะครับ
0: ไล่เฉียงลงมือดันรู้สึกว่า ด้านข้างทำงานไหม
1: คุณสี่หายใจหอบแล้วนะครับใช่ป่ะ
4: ใช่ๆรู้สึกหนักขึ้นเลยค่ะ
1: ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปกติแล้ว
4: ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ออก
1: ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากมีหุ่นแบบเอลคอร์ดีมากครับดีมากครับดีมาก
4: ปกติก็ออกค่ะทางปาก
1: อ๋อดีมากครับทำต่อไปครับคุณสี่ครับเอาเริ่มเลยครับมาคุณสี่มาอยู่น
0: ะคุณสี่พยายามดันฮะดันลงนะครับดันลงเหยียดยืดไปพักท่านคุณสี่นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะเด็กมากๆเลยใช่ไหมเราจะมีท่าการบริหารอยู่ก็คืออะไรท่าแตะสลับนะหินแตะสลับมันคือพื้นฐานของตัวนี้เลยนะเนี่ยเราแตะสลับ
1: แตะสลับก็ได้ใช่ไหมพี่ต้นเอาเลยคุณสี่ลองเลยครับ
0: ลอง
4: สลับจะถึงไหมคะเนี่ย
0: แตะนั่นละ
1: เท่าที่ได้ครับ
4: ลืมไปเลยนะคะเนี่ยท่านี้
0: ใช่ไหมแล้วเราลองแตะแล้วเราแตะไปแตะแล้วแขนที่อยู่ด้านบนนี่ไหนปุ๊บเราหันทางนั้นแตะเหยียดยืดแตะเหยียดยืดแขนสุดแตะคล้ายกันไหมครับ
4: โอ้โหคล้ายค่ะแต่นี้รู้สึก
1: บิดเลยนะครับอันนี้มันบิดเลย
0: ครับแต่
1: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับพี่ต้น
0: ถ้าใหม่ๆก็คือประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับก็ขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะเพราะนี่มันมีขวาซ้ายใช่ไหมครับ
4: หนึ่งใช่ไหมครับ
1: ลองดูเลยไหมผมทำนับให้
4: ได้ค่ะได
0: ้เอาท่านแต่
4: เอ้ยยังค่ะ
1: หนึ่ง
0: มองตามข้างบน
4: สอง
0: มองตามข้างบน
4: สามสี
1: ่
4: สี่แล้วค่ะห้าพร้อมไหมคะ
1: 10ทีครับ
4: หก
1: อันน
4: ี้หกแล้วค่ะอ่ะเก้า
1: สิบคุณสี่เป็นไงบ้าง
4: อู้หน่วยค่ะเหนื่อยท่านี้หน่วยผมไม่น่าเชื่อ
0: แต่ทีนี้ในบางครั้งที่คุณสี่เห็นว่าพอคนโตๆปุ๊บเขาไม่ค่อยแตะสลับเพราะอะไรเพราะบางทีพอเราโตแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีในเรื่องของตัวความดันหรือต่างๆพอเราเปลี่ยนอะไรทิศทางอะไรมากๆเราจะมีอาการรู้สึกหน้ามืดเราก้มหน้าลงเราจะหน้ามืด
4: มืดเลยค่ะ
0: งั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราทำมันง่ายแต่ตอนนี้เราอาจจะทำไม่ได้ละก็เลยถึงต้องเป็น
4: ที่
0: บอกว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน
4: อันนี้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ต่อไปครับขอพัฒนามากยิ่งขึ้นไปต้น
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเน้นใช่ไหมเราจะบล็อกไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่มันจะเคลื่อนที่แค่ส่วนบนส่วนไอ้ตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เราจะเอามาผสมผสานกันเคยเต้นแอโรบิกไหม
4: เคย
0: แอโรบิกต้องมีท่ายกเข่า
4: อ๋อ
0: ยกเข่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ถ้าวันนี้ของเราต้องการให้เอวคลอดเพราะงั้นเราต้องอาจจะต้องเน้นด้านข้างด้านข้างคือง่ายๆเลยแทนที่เราจะขึ้นตรงๆเราก็ขึ้นเฉียงนะครับขึ้นเฉียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่รู้สึกเราก็ต้องงอเข้าหากันก็คือใช้แขนเข้ามาลองเข่าซะนะครับ
1: ตร
0: งข้ามศอกนะฮะไล่แตะมา
1: ต้นนี้นะ
0: แตะมาใช่ใช่ได้สลับแบบไว้เลยก็ได้นะเราไล่สลับนะสองขาเข่าบิดสองขาเข่ายกเข่าเฉียงขึ้นบิดมาบิดมา
1: โอเคไปแต่ว่าแต่ใช้ป้ายบีดเยอะบีดเยอะปกติเวลาเราทำมายิ้วสีที่ทำเมื่อกี้ท่ามันง่ายไงมันเพราะมือมันก็ได้เกิดเราล็อกมือไว้อย่างนี
0: ้เราทิ้งตัวได
1: ้เราเอาม ือแตะศีรษะไว้เพื่อล็อกมุมไว้เพราะมันจะได
0: ้
1: มันจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะใช้ด้านข้างมากยิ่งขึ้นในการล็อกปึ๊บนี
4: ่โอ้หนักขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
1: ลองดูครับ1 2 20ทีครับ
0: แล้วแถม3เราต้องพยายามประคองตัวให้สมดุลอีก
1: 5
4: ใช่ค่ะ
1: 6
0: มา
1: เน้นๆไม่ต้องรีบ
4: 14
1: ดีมากครับ
4: 15
1: ดีมากครับ
4: 16
1: เน้นแบบนี้ดีมากครับ
4: 19โอ้ยเกือบถึงแล้ว20
1: ลักษณะเหมือนเราทรมานเด็กเนาะเป็นไงบ้างครับ
4: อุ๊ยหนักค่ะท่าที่คุณบวยบอกหนักเหมือนกันจากตอนแรกยังรู้สึกชิวๆพอตอนนี้ปุ๊บ
0: มันล็อก
4: โอ้โหมันแต่มันรู้สึกเหมือนได
1: ้ได้มั้ย
4: ได้เยอะเนาะได้กว่าท่าเมื่อกี้อีกอ่ะแต่ถามว่าใหม่ๆเหมือนจะไปไม่ถึงแต่หลังๆเริ่ม20ก็เริ่มแตะได้
1: ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ชินพอไม่
4: ช
1: ินแต่พอเราล็อกปุ๊บมันจะได้ทำงานได้เสียเวลาแล้วอ่ะขอให้มันได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆใช่ไหม
0: มาสักครู่นี่คือระยะมันอาจจะสั้นไปนิดนึงคราวนี้เราให้มันยาวมากขึ้นนะครับเรายาวมากขึ้นนะครับไล่สลับนะสลับไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านข้างเข้าหาการดึงกลับเข้าหาการดึงกลับงานดึงกลับ
4: โอ้
0: ดึงงานดึงกล
1: ับ เน้นช้าไม่ได้เหวี่ยงไปต้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ปุ๊บมานะครับให้มันเฉียงไป
1: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างข้างที่เราเหวี่ยงใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งทรงตัวเราต้องควบคุมทรงตัวพี่ต้นบอกเสมอว่ามันจะเพิ่มให้ความหนักมากยิ่งขึ้น
0: เท้าที่ยืนคุณสิพยายามให้เท้าชี้ตรงนะครับส่วนขาที่เตะเนี่ยเราพยายามเฉียง ตัดผ่านขาที
1: ่ยืนปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า
0: ใช่นะครับได
1: ้มาทำเป็นเบิ้ลคูณสี่นะครับมาสองสามสี
0: ่
1: ห้าสิบ
0: ลองสลับข้างลองสลับข้างยืนด้านท้
1: อง
0: เฉียงไปด้านข้างเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้าง
1: สี
4: ่งงเลย
1: ห้าง
0: ง
1: สิบ
0: เฉียงไปทางบ้วยโอเค
1: ท่านี้เหมือนท่าเตะฟุตบอลค่ะ
4: รู้สึกดีเลยค่ะ
1: รู้สึกดีไหมครับ
4: ท่าที่ถูกต้องกลับไปใช
1: ้นี่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ
4: โอ้ดีจังเลย
0: ก่อนที่เราจะไปใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเราไปสักท่าหนึ่งนะครับเราใช้เหยียดเหมือนเราเตะเท้านะครับแต่เราแตะสลับด้วย
4: แตะ
0: สลับด้วยงอขึ้นแตะนะครับพยายามเหยียดยืดสลับข้างนะครับขวาซ้ายแตะสลับกันนะขวาซ้ายแตะสลับนะครับขวาซ้ายแตะสลับ
1: แตะสี่โหตลอดเลยนะครับเยี่ยมมากเลย
0: นะครับแตะสลับ
4: แสดงว่าโดน
0: แตะถึงนิดนึงแตะถึงนิดนึงเหยียดยืดไปดีฮึบแตะนิดนึงแตะนิดนึง
4: โอ้โหเซเหมือนกันเลยนะคะเนี่ย
0: นิดนึงฮะนั่นละโอเคพอพักก่อน
1: เพื่อให้คุณผู้ชมทำตามได้โดยใช้หลักการที่ถูกต้องถ้าจริงๆเราควรจะมีหลักคิดยังไง
0: โอเคง่ายๆมันเหมือนกับเราพยายามบิดตัวเพื่อที่จะเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามนะครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามบิดเหยียดบิดเหยียดบิดเหยียด
1: โอเค
0: บิดเหยียด
1: ท่าพื้นฐานก็คืออย่างนี้ที่เราทำเมื่อกี
0: ้เหมือนกัน
1: แล้วก็สังเกตว่าท่าพื้นฐานลำตัวเราตั้งตรงบิดเพราะฉะนั้นท่าที่เราทำให้มันหนักลำตัวก็ต้อง
4: ตั้งตรง
0: ตั้งตรงใช
4: ่อุ้ยได้ไหมคะ
0: พยายามเหยียดเหยียดเตะพร้อมเหยียด
1: เหยียดครับเหยียดไป
0: เหยียดไป
1: ไม่ใช่บิดเหยียดครับ
0: เหยียดไปหาเท้าด้านนอก
1: เหยียดครับ
0: หาเท้าด้านนอก
4: เท้า
0: ด้านน
4: อ
0: ก
1: เหยียด
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
4: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหยียดครับกลับมาเหยียดอีกแล้วเหยียดครับ
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
1: ลองดู
0: เท้าด้านนอก
1: เหยียดปุ๊บท่านี้เหยียดด้วยครับ
0: เท้าด้านนอก
4: อย่างนี้ป่ะคะ
1: เ
0: ท้าด้านนอกเหยียด
1: หนักกว่าไหมครับลองดูเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยียดทุกท่านเหยียดเอาเหยียดเอาเหยียดเอา
4: เหยียดเอาเหยียด
1: เอาเหยียดไม่ถึงสิบทีเลยคุณพี่
0: ใช่เพราะหนักขึ้น
4: น
0: ะเพราะมันใช้ทั้งสองส่วน
1: เอาใจช่วยหรือว่าเป็นตัวแทนของ
0: ลองดูลองดู
4: นะหนึ่งเหรอคะ
1: สองสามเอาเยอะ
4: หนึ่ง
0: ส
4: องสาม
1: สี่
0: ใช่มา
1: หก
0: มา
4: เจ็ดสิบสี
0: ่ใช่สลับออกขึ้นเอามา
4: สิบหก
0: เอาหน่อย
4: สิบเจ็ด
0: นิดเดียว
4: สิบเก้ายี่สิบค่ะเย้

0: ื่อให้คุณศรีนะครับมีความมันในอารมณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มน้ำหนักเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะมีดัมเบลอยู่เห็นคนทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ด้านข้างเขาจะทำแบบนี้พี่ต้น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถูกต้องอย่างไรครับ
1: แล้วบ๊วยเป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเหมือนมันบาลานซ์ดีครับ
1: ใช่ถามว่าจริงๆอ่ะท่าที่เขาทำถูกแต่โดยหลักอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้แค่ข้างเดียว
0: เล่นทีละข้างเน
1: าะทีละข้างใช่ไหมเราใช้งอเหยียดยืดลงนะครับหาเข่าหาเท้างอแล้วก็ดึงกลับนะครับงอดึงกลับเพราะว่าถ้าเกิดบ๊วยไปทำสองข้างหรือว่าหลายคนที่ทำสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นพยายามรักษาสมดุลอ่ะฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นเหมือนค้างกันอยู่ดึงกันอยู่ไปมาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันทำให้ไอ้ส่วนของลำตัวด้านข้างมีการทำงานนะฮะโดยหลักแล้วมันคือทำงานมันก็คืองอนะอีกข้างมันต้องเหยียดอยู่แล้วต้องปล่อยให้เหยียดไม่ให้มันมีทวงนะครับงออีกข้างก็เหยียดนะครับดึงกลับ
0: ในการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทำก็คือ ทิ้งลงไป
1: ตามสบายเลยทิ้งลงตรง
0: เอาแนวแรงตรงเป็นเส้นตรง
1: แนวตรง
0: กับตั้งฉากเพื่อค่อยช้าๆขึ้นมา
1: อันนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวหน้าท้องก็คือเรางอออกด้านข้างใช่ไหมงอเหยียดไปด้านข้างซึ่งถ้าเวลาเรานอนมันก็ได้เหมือนกันแต่เรายืนปุ๊บมันก็จะเป็นท่าเนี้ย
0: เราจะออกแรงตอนที่เรายืดขึ้นมา
1: ถ้าส่วนของกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไอ้ตอนที่เรางอเนี่ยงอฝั่งนี้จะทำงานฝั่งนี้จะเหยียดนะครับแล้วก็ตัวแขนกับมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับให้ตัวหน้าท้องมันทำงานจากตรงนี้นะครับให้เหมือนกับมีงานงอ
0: เราจะทำงานด้านที่เราถือดัมเบลนะครับ
1: ใช่ให้งอฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการเหยียดเพราะงั้นอย่างบางคนเราทำมาปุ๊บโอ้รู้สึกข้างนี้เลยข้างนี้มันโดนยืดอยู
2: ่
1: แต่ข้างที่ทำงานคือข้างที่ง
0: อลองดูเลยครับ
1: โอเค
2: ม
0: าโอเคมาลองดู
1: ยืนเท้ากว้างมันช่วงสะโพกกันนะครับลองเหยียดยืดไปเหมือนกับเราจะเอามือเหยียดยืดไปแตะเข่าเราอะข้างเข่าเราครับ
2: ถูกไหมคะ
1: นะครับดีไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับช้าช้านิดนึง
0: โอเคตอนนี้คุณศรีกำลังทำงานคือใช้ไหล่ดึงอยู่มันจะไม่หนักมากเวลาใช้ไหล่ดึงมันจะทั้งวันนะครับดึงได้ทั้งวันจะเห็นผมจะเห็นเสมอเลยพี่เด็กคือคนน้ำหนักเยอะบ้างใช้อย่างนี้ไม่ตึงเลยนี่เพราะใช้ไหล่ดึงสังเกตใช้ไหล่ดึงเพราะไหล่นำ
1: ใช้จากงอ
0: คือไหล่ล็อกไว้เลยครับแขนตึง
1: งอตัว
0: งอเฉพาะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดพับจุดหมุนของเราที่ผมแตะนะครับลองดูจุดหมุนบ้างเลยงอไปขึ้นเรียนเริ่มทำงานแล้วครับ
2: โหอันนี้หนัก
0: ต่างกันเยอะไหม
2: ต่างเยอะต่างเยอะเมื่อกี้เลย
0: ต่างเยอะไหมแต่เมื่อกี้เบาเลยใช่ไหม
2: ใช่อันนี้จะแบบโอ้โห
0: ลองดูครับเอ๊บลงไปอีกครับลงอีก
1: คุณศิษย์ก็เหมือนเนี้ยถ้าเป็นตัวเปล่าเราก็เหมือนครับเนี้ยฮะเราอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเหยียดอะงอ
0: ช้าก่อนนี้ลงไปลงมาแช่ค้างไว
2: ้อันนี้
0: แทบลงมาแช่ไว้แล้วเก่งตรงนี้โอเคลงไปค้างไว้ก่อนหยุดค้างดึงขึ้นมาโอเคลงไปค้างไว้อ
1: ันนี้คือทำงาน
0: ลงไปค้างไว้ขึ้น
1: ลองสลับข้างไหม
0: สลับข้างครับสลับข้าง
2: ขอพักหายใจแป๊บ
0: เชิญครับผมถือให้มาเลย
2: ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลยโอเคได้ค
0: ่
2: ะ
0: สมาธิอยู่ตรงนี้นะปึ๊บขึ้น
2: ตึงมากเลยค่ะ
0: เอาตรงเอวเป็นจุดหมุนนะครับแล้วขึ้นมาปึ๊บแล้วขึ้นมาเป็นไงครับ
2: โอ้ตึงได้ดีค่ะท่านี้รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาท่านี้แบบสุด
0: โดนที่สุดไหม
1: ใช่เพราะมันมีน้ำหนักเข้ามา
2: ใช่
0: คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยในท่าเดียวกันถ้าดูธรรมดาไม่แตกต่างกันเลยแต่ความรู้สึกแตกต่างกัน
2: ต่างมาก
0: มันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ทีแรกนะครับผมจะทำให้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้ครับเปิ๊บขึ้นมา
1: พยายามยกขึ้นมา
0: เปิ๊บ
1: แต่เราต้องใช้จากตัว
0: ดูไหล่ผมนะครับดูไหล่ผมนะครับที
2: ่
0: ดูไหล่ผมนะครับ
1: เรากลัวว่ามันหนักกล
0: ั
1: วว่าไม่ไหวเราก็เลยพยายามใช้ส่วนอื่น
0: นี่ยกได้ทั้งวัน
1: จริงเราต้องใช้จากลำตัวด้านข้าง
0: แต่ถ้าเกิดทำจริงปุ๊บถ้าถูกต้องเอาสมาธิเราไปอยู่ที่จุดงอง
1: อแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดยืดแขนจับเหมือนเดิมครับเหยียดยืดงอเหยียดยืด
0: ผมไม่เอาไหล่ขึ้นเลยนะหนู

0: ต่อไปเราจะเพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนอนครับใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่บางทีแล้วลักษณะของการยืนเนี่ยบางครั้งมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเยอะแต่ถ้าเรานอนเนี่ยจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อของหน้าท้องมันมีการทํางานมากขึ้นนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูก่อนนะคร
0: ับ
1: นอนเท้าวางใช่ไหมครับปกติเรามักจะออก

0: การด้วยท่าครั้นครั้นเนี่ยมันก็คือการเขม่างอยกไหล่ขึ้น
1: อย่างเราทำท่าครั้นพี่ต้นมันได้กล้ามเนื้อด้านข้างด้วยไหมครับ
0: ได้ถ้าบัวลองเอาลองจับด้านข้างนะเวลาที่ทุกครั้งที่เรางอขึ้น
1: มันหดด้วย
0: ส่วนนี้มันมีการหดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเข้ามาช่วยด้วยฮะเพราะงั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกตรงนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลักที่ทำงานนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ต้องทำงานหลักแต่ท่าที่เราทำในแต่ละท่าเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงไงพยายามเป็นตัวช่วยและไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำงานหลักม
1: ัน
0: ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้หนักขึ้น
1: แสดงว่าเรากำลัง
0: เปลี่ยนหน้าที่สลับกันใช
1: ่ให้เป็นท่าออบลีกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างเอวคอดเน้นๆเชิญครับพี่ต้น
0: ใช่โอเคมาเราเริ่มจากมือนะครับแต่ได้ทอยอีกขั้นนึงครับเหยียดยืดนะครับงอตัวแตะข้อเท้าตัวเองนะครับพยายามเหยียดยืดงอนะครับเหยียดยืดแขนงอตัวแตะกับเหยียดยืดแขนงอตัวเหยียดกับนะลองดู
1: อย่างนี้ได้ไหมต้นเกิดคนทำ
0: พยายามทำทีละข้างก็ดีนะครับ
1: เพราะว่าจะได้เน้น
0: ใช่ได้เน้นอ้าวมาลองดูครับลองเริ่มข้างขวาก่อนแล้วกันนะ
2: คร
0: ับวางนอนราบลงนะครับโอเคมือซ้ายแตะไททอยมือขวาเหยียดยืดไปนะครับ
2: ขวาเหยียดยืด
0: งอตัวขึ้นยกตัวขึ้นงอแตะ
2: นี่ป่ะคะ
0: ครับขึ้นตรงๆนะขึ้นงอแตะใช่ขึ้นงอแตะช้าๆนิดนึงขึ้นงอแตะลงขึ้นงอแตะ
2: ขึ้นท่านใช้ได้เลยนะคะ
1: ยืนก็โหแล้วอ่ะ
0: ขึ้นงอแตะลง
2: ต้องฝึกอีกสักพัก
0: ขึ้นงอแตะลงรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: โอ้รู้สึกเยอะเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยอย่างลักษณะการทำเงี้ยแล้วก็ในท่าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอย่างของคุณสีตรงเงี้ยคุณสีอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหนักละแต่อย่างของบุ้ยบุ้ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถที่ทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่เพิ่มได้อีกนะครับอย่างของบุ้ยเราก็สามารถที่งอเข่ายกเท้าขึ้นเหยียดยืดมาแตะเท้างอมาแตะใช่ไหม ใช่ไหมมันคือท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่มันก็คือเพิ่มในเรื่องของตัว
1: น้ำหนัก
0: ให
1: ้
0: หนักขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงดังท่าเดิมอยู่ถามว่าคือท่าคันไหมก็คือท่าคันแต่เรามาเน้นตอนนี้เราไปเน้นด้านข้างแล
2: ้
0: วนะครับนั่นแหละที่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คนเล่นหน้าท้องเนี่ยเรามักจะปล่อยปากกับในเรื่องของการบังคับขาเข
2: ่
0: าถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณสิก็คือขาเนี่ยบางทีเรามีการแยกเนี่ยน
2: ะ
0: เราพยายามให้เหมือนกับเรายืนนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับเราจะออกแรงลองออกแรงบีบเข่าเข้าหาเนี่ยเข้าหากันอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ลักษณะแบบเนี้ยนะครับให้มันอยู่ลักษณะเนี้ยเพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะนะเราจะไม่ค่อยมีการออกแรงช่วยเพราะงั้นเราพยายามให้ออกแรงช่วยประคองเพื่อให้ส่วนของหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้น
1: ผมลองดู
0: นะฮะเหมือนเรายืนใช่ไหมเราพยายามจะบีบเข่าแต่เราไม่ได้ให้เข่าชิดกันนะให้รู้สึกนะฮะเหยียดยืดมานั่นละ
1: อ๋อมันดีขึ้น
0: ใช่เพราะมันจะบังคับในส่วนของตัวนี้ให้ออกแรงมากขึ้น
2: ถ้าเรารู้สึกเมื่อยคอนี้ผิดท่าไหมคะ
0: ไอเนี้ยถามว่าจริงๆมันผิดท่าไหมมันอาจจะไม่ได้ผิดท่าแต่เนื่องจากว่าความพร้อมของไอตัวหน้าท้องเราอะถ้ากล้ามเนื้อเราหน้าท้องยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะพยายามพึ่งพากล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยนะพอหน้าท้องไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็จะพยายามยังไงละพยายาม
1: คอ
0: โยกเข้ามาช่วยเก่งคอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนของในการเมื่อยคอปวดคอตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเลือกแค่2ท่า3ท่านั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำในแต่ละท่าก็ประมาณ 1-2 เที่ยวนะครับ 1-2 เที่ยวเนี่ยในแต่ละเที่ยวก็คือทำประมาณ 10-12 ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ 12-15 นะครับไล่กัน
1: ใครต้องการเรื่องของการกระ
0: ชับ
1: เอวคอดให้พักระหว่างเซตน้
0: อ
1: ยเซตละ1นาทีหรือนาทีครึ่งพอแล้วผมว่าโอเค
0: เต็มที
1: ่เรียบร้อยนะครับวันนี
2: ้
1: คุณสี่แฮปปี้นะครับ
2: สดๆค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการเราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมครับสามารถดูเทปนี้ย้อนหลังแชร์กับคนที่คุณรักแชร์ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ต้องการแชร์แล้วเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีหลายช่องทางด้วยกันครับทาง www.mahidolchannel หรือว่าทาง Facebook สามารถถามคำถามได้ใน Facebook เราตอบทุกคำถามนะครับก็คือ Mahidol Channel รวมทั้ง YouTube ครับ Mahidol Channel วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับน
0: ั
1: ่นก็คือ
0: ในกาตา
1: เฮ
0: ้ยยายตาย
1: 5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: โอ้นั่นก็ตาย
1: เดี๋ยวทีเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับนั่นก็คือ
0: นาฬิกาตาย
1: เฮ้ยนาฬิกายาย
0: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
0: เฮ้ย
1: ถูกแล้วขอบคุณมากครับพี
0: ่
1: ที่ร่วมเล่นมุก10 บาทกับผม
0: ครับ
3: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ ปัสสาวะแล้ว

0: แล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจ

ะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: าเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศัลยแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกเราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศัลยแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไป

0: ในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น
1: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูตัวนี้ครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
2: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
1: ลองด้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้นสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: นิ้วล็อก
1: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
2: ปวดตามข้อปวดประมาณ
1: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูตัวนี้ครับนิ้วกลางเนา
2: ะ
1: แถวนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
1: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จะไม่เจ็บ
1: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
2: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
1: ลองด้านหน่อยทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยเฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: Work with a healthy life ทำงานมีสุขภาพดีจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเขาคือสุดยอดเบื้องหลังกับสตันแมนโอ้โห
1: เบื้องหลังฉากต่อสู้ที่ดุเดือดหรือฉากที่เสี่ยงอันตรายมากๆบางครั้งฉากเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความถนัดเฉพาะด้านอย่างสตันแมนมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังในละครหลายๆเรื่องครับเพราะเวลาที่เข้าฉากเล่นเสี่ยงอันตรายทั้งระเบิดยิงปืนฟันดาบการแสดงโลดโผนเตะต่อยล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการต่อสู้หรือต้องมีศิลปะในการป้องกันตัวสูงครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากนักแสดงได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ถ้าพูดถึงคิวเสี่ยงต่างๆถามว่ามีเจ็บบ้างไหมมันแน่นอนครับมันมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดให้
3: เจ็บน้อยที่สุด
2: เกิดใช่ครับให้เจ็บน้อยที่สุดครับผม
3: ถ้าถามว่าได้รับบาดเจ็บไหมก็มีค่ะแต่มีไม่มากนิดนึงค่ะจะถลอกอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อาชีพสตันแมนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาพร้อมกับโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการเทรนการฝึกฝนเป็นเวลานานมากนะครับกว่าจะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือสักฉากหนึ่งครับแต่ปัจจุบันนี้อาชีพสตันแมนในเมืองไทยนี่ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ระดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในหนังฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องครับที่มีสตันแมนคนไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดกันนั่นเองแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพดังกล่าวนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและต้องผ่านความอันตรายในการเสี่ยงตายแต่ละฉากเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะมาคุยกับเจ้าของอาชีพนี้กันดูนะครับกับพี่ชูฮะพี่ชูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: ขอตัวนิดนึงนะครับมาคุยก่อนเลยคุยก่อนเลยพี่ชูก่อนอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วพี
4: ่ผมเข้าวงการพ.ศ. 2528
0: โอ้
4: ปีนี้เป็นปีที่32ครับผม
0: ยังตัวเด็กๆ เล็กๆอยู่เลย
4: แต่ว่าผมเริ่มฝึกสตันปี30
0: ฝึกมาเป็นเวลา20ปี30ปีเป็นอย่างต่ำ
4: ใช่
0: ฝึกตั้งแต่เล่นบทอะไรที
4: ่ทีแรกเลยเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่นเป็นผีมั่ง
0: เล่นเป็นผี
4: เป็นผี
0: คนไม่รู้หรอกว่าเป็นเราแต่เล่น
4: แล้วก็จนไปเจอพี่ธงตอนปี33เนี่ย
0: ครับ
4: เจอพี่ธงก็เสิร์ฟน้ำอยู่พี่ธงก็บอกถามไปเถอะพี่เนี่ย11ปีกว่าจะมาวันนี้
0: ไปลงไปเรียนด้วยนะพี่ธงนะกว่าจะแบบว่าขึ้นมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะ
4: พี่ธงเขาก็เลยว่าเล่นหนังไหมเอาแบบมีบทบาทเลยเอามีบทพูดเลยผมก็โอ้ยภูมิกับก็จะให้เหร
0: อ
4: พี่ธงแกก็เลยไปคุยภูมิกับก
0: ็
4: เล่นเรื่องพันผีปอบภาคหนึ่งคือพันผีปอบ34ผมเล่นเป็นผู้ชง
0: ครับ
4: ในฉากมีเดลอกเติมเติมเติมออกมาคนจำได้เลยพี่ธงเป็นคนนั่น
0: คุณธงชัยประสบความสำเร็จนะ
4: ใช่ก็เริ่มจากเราก็เป็นด้วยความเราได้ทางด้านแอคชั่นหัวใจเราได
0: ้ผมถามนิดนึงอันนั้นคือบทบาทที่ทุกคนได้รับ
4: ครับ
0: ซึ่งหลายๆคนดูผ่านหน้าจอก็จะมองว่าโหมันเท่เหมือนที่ตอนพี่ชูเป็นเด็ก
4: ๆ
0: อยากเป็นดาราแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี้ได้มันต้องฝึกต้องซ้อม
4: ครับ
0: เขาบอกต้องมีระเบียบวินัย
4: ใช่ครับ
0: ยังไงพี
4: ่ยังจะมีอย่างช่วงเช้
0: า
4: เหมือนคือว่างเมื่อก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฝึกทั้งเช้าทั้งเย็น
0: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยสตันสมมตินะ30คน
4: ครับ
0: ทีมสมมติพี่พันนาบ้าง
4: ผมอยู่อย่างพวกผมก็อย่าง8คน
0: 8คน
4: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
4: ครับ
0: เวลาเรียกก็ไปเรื่องนึงก็ไปหมดเลย
4: เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเหมือนนักมวยฮะ
0: เฮ้ย
4: วิ่ง
0: กี่โมงพี่
4: เช้าครับตื่นเช้ามาก่อนกินข้าว
0: 6โมงเช้าสมมติตีห้า
4: ครับ6โมงประมาณนั้น
0: วิ่งเสร็จวอร์มร่างกาย
4: ครับ
0: ถูกไหมครับ
4: ครับ
0: แล้วกลับมาตอนสายๆซ้อมยังไงพี
4: ่ก็ช่วงเย็นสามโมงเย็นหรือ4โมงเย็นเนี่ยกระโดดเชือกก่อน
0: แปลว่าช่วงสายช่วงกลางวันถ้าใครมีงานไปทำ
4: ครับ
0: บ่ายกลับมา
4: ครับผม
0: โดดเชือก
4: เย็นโดดเชือก
0: กี่ที
4: โดดเชือก
0: พันที2,000ที
4: ไม่ก็ไม่ได้นับแล้วแต่คือจับเวลาครึ่งชั่วโมง
0: พร้อมๆกัน
4: ก็แล้วแต่พอหยุดเนี่ยหยุดแต่ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ซิทอัพเล่นออกกำลังวอร์มธรรมดา
0: เตรียมร่างกายให้พร้อม
4: เตรียมร่างกาย
0: เขาบอกว่ามันต้องพร้อมทุกส่วนจริงๆ
4: ครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆทำก็จะเริ่มมีม้วนหน้
0: า
4: ม้วนหลังอะไรพวกนี
0: ้
4: ออกกำลังกายไปแล้วก็เริ่มฝึกท่าลงยังไม่เข้าคิวนะท่าลงก่อน
0: ลงก็คือล้มยังไงให้ไม่เจ็บ
4: ครับผม
0: ล้มยังไงให้เจ็บน้อยสุด
4: ใช่แล้วก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างร้อยกบ ร้อยเสียบ

0: ร้อยลอยลาบสับหน้าบิดสับอะไรอย่างเงี้ย
1: รู้หรือไม่ว่ากล่องกระดาษที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ประกอบฉากเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเซฟตี้ป้องกันการตกกระแทกพื้นจากที่สูงที่มีราคาประหยัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าสตันแมนนั่นเองครับ
2: แน่นอนครับพูดถึงสตันแมนโดยเฉพาะสตันแมนเมืองไทยไม่ใช่อุปกรณ์เซฟตี้จะมีมาครบสม
3: ั
2: ยก่อนนี
3: ่ไม่มี
2: เผลอตัวใครตัวมัน
3: ครับ
2: ฉากไหนที่เสี่ยงอันตรายและฉากไหนที่เกือบที่จะฝากชีวิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับอาชีพนี้ครับสตันแมนฮะ

0: เทคนิคในการต่อสู้ของสตันก็คือร่างกายกับจิตใจแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ที่มันพร้อมซัพพอร์ตร่างกายของพวกเรานะฮะ
1: บั้นปลายของสุขภาพเนี่ยในตอนนั้นเราไม่ค่อยคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นภายในสิ่งที่เรากระทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้เราแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายบ้างแล้วก็เช็คสุขภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็มีประกันส่วนตัวอยู่ในการที่จะเช็คสุขภาพพวกนี้ส่วนที่ว่าถ้าเราบอกว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราจะไม่เล่นเราจะรู้ตัวเราเองไม่ใช่ว่าฝืนแล้วทำให้ร่างกายมันบอบช้ำมากขึ้น
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาชีพสตันแมนนะครับใน Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีครับกับพี่ชูเมื่อกี้พี่ชูบอกเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันต่างกัน
3: ครับผม
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนถ้าเรื่องความปลอดภัยพี่ชูเอาอะไรมาป้องกันนะพี
3: ่สมัยก่อนรองเท้าแตะครับรองเท้าฟองน้ำอ่ะ
2: เอาง่ายๆสมมติ
3: โทษนะครับ
2: อันนี้เลยนะ
3: นี่
2: เราให้ดูกันแบบตรงๆนะ
3: แล้วก็เอาไอ้หูนี่มันออกไป
2: เอาออกไปมันก็เหลือเป็นแค่ยาง
3: ใช่เหลือแค่แผ่นยางนี้เราก็ไปเอาผ้าใบจากร้านทำเบาะหรือผ้าใบพวกเบาะโรงหนังน่ะเก่าๆอ่ะแล้วก็มาหุ้มแล้วก็เย็บขอบแล้วก็เอาอีกข้างนึงก็มาหุ้มแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก
2: ็คล้องได้
3: เป็นเชือกออกไปแล้วก็เวลานั้นก็มาผูก
2: หลังเหรอ
3: ผูกไว้กันตรงนี้ครับเวลาเราลอยเราล้มเวลาอะไร
2: นี่คือตรงเอว
3: ครับเป็นเซฟตี้ที่ดีอย่างหนึ่ง
2: สมมุติที่บอกเมื่อกี้เขามีคำพูดของสตันว่าลอยคือการปล่อยลอยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลงมาอย่างนี
3: ้ครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอตรงนี้ปุ๊บลงไปกล็อกนี่แย่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดินไม่ได้เลยนะพี
3: ่ใช่ครับ
2: สมัยก่อนใช้
3: รองเท้าแตะ
2: โอ้โห
3: บางทีก็เป็นยางบะเก็นรถยางหนา
2: ๆยางหนาๆยางในอะไรอย่าง
3: น
2: ี้ใช่ไหม
3: มาซ้อนไว้หน่อย
2: มันเปื่อยๆหน่อยก็เอามาใช้ได
3: ้มาซ้อนไว้หน่อย
2: โอ้โห
3: ยางบะเก็นไอ้ที่เป็นแผ่นนั่นน่ะ
2: แล้วมันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยอะพี่แล้วทำไมพี่ชูในยุคนั้นยอมอ่ะ
3: คือ
2: มันสนุกหรือ
3: มันสนุก
2: มันมีเสน่ห์ยังไง
3: เราคือชอบไปเห็นเฮ้ยพอแอคชั่นได้แล้วมันสวยดูอย่างพี่พนา
2: เตะปั๊บร้อย
3: ใช่คือแบบมันไม่เคยมีหนังไทยที่มาบู๊แบบเกิดมาลุยที่แบบเจ็บจริงเล่นจริงเห็นกันจะ
2: โดดข้ามรถสิบล้ออย
3: ่
2: างง
3: ี้เห็นปั๊บเฮ้ยชอบว่ะชอบอยากอย่างนี้แล้วค่อยๆศึกษามาครับผม
2: สำหรับคนที่ไม่เคยสมมุติว่าอยากที่จะมาเป็นสตันแมนมันต้องมีการฝึกไหมพี่เบื้องต้น
3: ต้องฝึกครับอย่างหลักของยิมหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนอะยืดหยุ่นเราต้องมีม้วนหน้าม้วนหลัง

0: ือจริงๆเนี่ยสตันเนี่ย คือกลึงเสมือนจริงแต่เราใช้ของจริงมาอย่างมวยทุกคนต้องฝึกมวยมาก่อนนะมาฝึกอ่ะฝ
1: ึ
0: กฝึกในเบสิกในท่ามวยแล้วเอามวยอ่ะมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ทำยังไงให้เกิดการเซฟตี
1: ้ที่สุด
0: ใช่แต่คุณต้องเตะแบบนั้นแต่ทำไงให้เซฟตี้ลง
1: แล้วในยุคปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนอุปกรณ์ป้องกันมันน้อย
0: ใช่
1: ยุคนี้มันมีไหมพี
0: ่ยุคนี้ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้บอกหลังเนี่ย
0: ยุคนี้เมื่อก่อนใช้ไอ้นั่นที่ผมบอกไป
1: เอาผ้าใบ
0: ยุคนี้เขาจะมีกระดูกงู
1: เหมือนกระดูกคนเลยเนาะ
0: ครับผมกระดูกงูอันนี้ใส่ข้างหลังให้ล้มไปเถอะ
1: อ๋ออันนี้คือที่ลงมาถึงแบบคล้ายๆบั้นท้ายนะ

0: ครับผม
1: ใส่อย่างนี้สมมติขอโทษนะฮะอย่างนี้เลย
0: ครับผมแล้วก็เซฟตั้งแต่หลังลงไปเลย
1: พอลงไปปั๊บมันก็ช่วยรับ
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็ใส่ข้างหน้าก็ได้เวลารับเตะรับถีบสมัยก่อนถีบเนี่ยถ้าคนถีบดีก็ดีถีบไม่เป็นส้น
1: ปักเข้าไปในซี่โครง
0: ถ้าเกิดไปกดไปแต่เดี๋ยวนี้ถีบมาเหอะใส่เงี้ยแล้วถีบยันไปเลยเนี่ยแล้วเคาะเองยังเจ็บ
1: เราเจ็บเองนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีพวกเซฟสะออก
1: ครับผม
0: เซฟเข่าเซฟเนี่ยฮะสนับแข้ง
1: อ๋อก็ช่วยได้เยอะสิครับ
0: ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนับแข้งเตะบางคนหน้าแข้งแข็งๆกระดูกถึงเตะเบาๆโดนบ่อยๆก็ช้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสนับแข้งให
1: ้ช่วยได้
0: ช่วยได
1: ้นี่คนกางเกงเขียวนี่แต่ก่อนจริงๆแล้วผอมนะฮะนี่ใส่เขาเรียกว่าเซฟตี้เข้าไปใช่มั้ยอ่ะไทยใส่เซฟตี้ใช่มั้ยใส่เซฟตี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พุงนี่คือเซฟตี้
2: ถูกต้อง
1: นี่แต่ละคนนี่ก็แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะ
0: ครับผม
1: เพราะเขาก็เล่นนงเล่นหนังกัน
0: ครับ
1: นี่คือปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกัน
0: ครับผม
1: ตัวเองก่อนเลย
0: ใช่แล้วก็คือหนึ่งอย่างที่พี่พนาสอนรุ่นน้อง
1: ครับ
0: มาตลอดอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะบอกสอนทุกคนก็คือทำสิ่งที่อันตรายที่สุดให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้เซฟตี้ที่สุด
1: ไม่ใช่เพื่อใคร
0: ใช่เพื่อตัวเราเนี่ย
3: การทำงานทุกๆอาชีพนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อร่างกายพร้อมเราก็จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะเบื้องหลังของฉากผ่าโผนประเภทกระโดดตึกลุยไฟขับรถข้ามสิ่งกีดขวางนั้นสตันแมนนอกจากจะมีฝีมือและความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วยังต้องคำนวณระยะทางแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดต่างๆอย่างละเอียดครับหากร่างกายไม่พร้อมพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตครับ
4: บางทีเราไปเจอคิวเสี่ยงคิวอะไรที่มันอันตรายเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวเราไม่เล่นแต่ด้วยความที่เราเป็นสตันแมนสปิริตการฟิตซ้อมของเราทุกวันทุกวันเราต้องพร้อมใจเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่จะเล่นครับผม
5: หัวใจของสตันแมนเลยคือความปลอดภัยอันนี้หัวใจหลักๆเลยครับสตันแมนที่ดีต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ตัวเองได้เซฟตี้ทีมงานได้

0: ผมว่าอาชีพสตันแมนกับอาชีพของนักแสดงนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่านักแสดงบางคนเนี่ยก็ต้องสวมบทบาทในแต่ละซีนให้มีทั้งจิตวิญญาณและความเสี่ยงชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงชั้นนำระดับฮอลลีวูดนะครับอย่างทอมครูซในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับหรือจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับซีนที่เขาเกือบจะสำลักควันจนเกือบเสียชีวิตฮังเกอร์เกมครับยังรวมไปถึงลินดาแฮมมิงตันครับในหนังเรื่อง The Terminator 2ถ้ายังจำกันได้นะครับหรืออย่างบูธวิลลิสครับที่มีอาการหูดับอย่างถาวรจากการยิงปืนในหนังเรื่อง Die Hard ซึ่งเราดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่านักแสดงเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรสำคัญที่สุดครับและในช่วงนี้ครับมาคุยกับคุณหมอนะครับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณอามครับ
0: คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือสตันแมนเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอันตรายแล้วก็ทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีสถิติข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็เท่าที่ได้ผมไปได้ศึกษามาเนี่ยในฮอลลีวูดเองก็มีปัญหาตรงนี้เยอะมากซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสตันแมนอย่างเดียวแต่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงก็มีปัญหาแล้วก็ทุพพลภาพไปหลายคนแล้ว
0: คุณหมอพอบอกได้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนักแสดงหรือว่าสตันแมนที่สวมบทบาทคิวบูเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตปีนึงนี่กี่รายครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องขององค์กรที่ดูแลโรคจากการประกอบอาชีพระดับโลกไม่เคยมีการเก็บ

0: นักแสดงแถวนี้เขาเล่นด้วยใจจริง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
1: คืออย่างที่คุณอาร์มบอกนะครับเขาพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังมีการพลาดอยู
0: ่คร
1: ับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ
0: ์
1: การป้องกันตัวเองซึ่งอาจจะไม่พร้อมไม
0: ่
1: เพียงพอนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ตลอดทุกวินาทีแล้วก็เรื่องของความประมาทนะครับมั่นใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญซ้อมบ่อยแล้วซ้อมเยอะแล้วไม่น่าจะมีการพลาดแต่ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่หลายๆครั้งก็พึ่งความโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ได้เกิดเสมอไปครับมันก็มีการพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ
0: ที่ผ่านมาคุณหมอครับแต่ว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้นักแสดงกับสตันแมนมาหาคุณหมอเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่สบายจากโรคใดได้บ้างฮะ
1: หลักๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่เกิดจากตัวการทำอาชีพของเข
0: าน
1: ะฮะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับซึ่งปัญหาที่น่าสนใจอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายในเวลานั้น
0: ครับผม
1: ในหลายๆครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องมาหาหมอนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเก็บใหญ่เลยนะครับแต่ในหลายครั้งก็บาดเจ็บรุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือพิการ
0: ครับผม
1: คนที่บาดเจ็บรุนแรงบางครั้งหลังจากที่มาหาหมอแล้วเนื่องจากงานเขายุ่งหรือว่าเขาคิดว่าดูแลตัวเองได้เขาบางทีก็ไปซื้อยาเองใช้ยาเองยาแก้ปวดหลายตัวก็มีผลในเรื่องของการติดยา
0: ครับผม
1: ครับซึ่งหลายครั้งเองเนี่ยก็มีนักแสดงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยที่ใช้ยาเองแล้วก็ยาแก้ปวดนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของทั้งง่วงนอนแล้วก็ติดยาตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทางทีมหมอทั้งโรงพยาบาลก็เป็นห่วงในกลุ่มของนั้นของเขาที่การใช้ยาเองโดยที่อาจจะไม่ได้มาปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงครับ
0: คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสตันแมนหรือกำลังจะคิดว่าก้าวเข้าไปสู่อาชีพนี
1: ้ ค
0: ือมันมีเสน่ห์นะค
1: ือ
0: ไม่ใช่ว่าเราพูดกันเพื่อจะไม่ให้เขาไปทำกันไปทำได้แต่จะต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องของสตันแมนเองเนี่ยความรับผิดชอบในชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เฉพาะในชีวิตของตัวของเขาคนเดียว อยากจะให้เป็นทั้งทีมงานนะครับเพราะเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วนะฮะทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับสตันเองเนี่ยจริงๆเขามีส่วนที่รับรู
0: ้
1: ในเรื่องของทั้งเชิงระบบอยู่แล้วนะฮะว่าในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้
0: าง
1: มีไฟเกิดขึ้นในช่วงไหนมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นในช่วงไหนใช้ปืนในฉากไหนนะครับมีโอกาสที่จะต้องล้มตกจากที่สูงนะตรงฉากไหน
0: ล้มลงมาเป็นยังไง
1: ฮะ
0: ตรงไหน
1: ในจังหวัดไหนฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดกำจัดไม่ได้เขาใช้เทคนิคช่วยได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าเป็นเรื่องของการตัดต่
0: อ
1: นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บณฉากนั้นๆได้ครับส่วนหนึ่งถ้าจัดการทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีนะครับ
0: เป็นห่วงทุกคนจริงๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณอามครับ
2: โซตาโลแกนทาวสปีดแอคชั่น
0: โอ้โหคุยกับพี่ชูอีกสักนิดนึงดีกว่า
3: ครับผม
0: สิ่งที่ทำให้พี่ๆสตันแมน
3: ครับ
0: ยังอยู่กับอาชีพนี้ที่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายถามหน่อยเพราะอะไรครับหรือเป็นเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราได้เห็นหนังมันออกมา
3: เพราะพอเห็นหนังแล้วปลื้มใจนะ
0: หนึ่งแล้วปลื้มละ
3: แต่สองคือด้วยใจรักและเรากำหนดว่าเราจะมาเป็นตรงนี้แล้วเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการหมายความว่าเมื่อคุณเรียนจบอะไรมาคุณอยากเป็นบางคนเรียนยิมมาแล้วเรียนพละมาแล้วคุณก็มาเป็นสตันได้แต่ถ้าจะไม่รักทางนี้ก็อาจจะไปเป็นตำรวจไปแล้วไปเป็นทหารไปแล้วไปเป็นคุณหมอ
0: ก็เหมือนกับมาฝึกร่างกาย
3: อย่างนักมวยเขาก็ไปเป็นนักมวยเราก็เหมือนกึ่งหนึ่งแบบนั้น
0: มีขอบคุณพี่ชูขอบคุณครับ
3: ครับแอคชั่น
4: การดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับอาชีพสตันแมนทักษะดีแล้วจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทนที่สำคัญต้องใจกล้าไม่กลัวตายเรื่องการเซฟตี้ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกล่องกระดาษแอร์แบ็กที่

0: ให้รองรับการกระแทกในฉากตกตึกต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีชุดเซฟตี้ป้องกันการบาดเจ็บจากคิวบูเข่าศอกกระดูกงูลวดสลิงที่ใช้โรยตัวและอื่นๆอีกมากมายต้องพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาครับรวมถึงการเรียนรู้การฝึกฝนและสมาธิในขณะแสดงก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะลดการผิดพลาดอันจะส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้ดีที่สุดครับ
1: แล้วนี่เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับต้องลาไปก่อนดูท่าอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ
2: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: มีข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วแค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นน่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: โรคอิสุกอิใสเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็อยู่โรคอิสุกอิใสส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอิสุกอิใสทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken pox หรือ varicella อิสุกอิใสเนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนนึงก็จะมีระยะฟักตัวแสดงอาการเป็นผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ข้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือ1ก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมาวันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
3: อิสุกอิใสค่ะ
2: โรคอิสุกอิใสเนี่ยส่วนใหญ่เราวินิจฉัยจากการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายโดยดูลักษณะผื่นเป็นหลัก
4: นั่นเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจผิวหนังหน่อยนะครับ
2: โอเคส่วนใหญ่เนี่ยหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอิสุกอิใสเนี่ยจะมีการแสดงอาการภายใน2สัปดาห์ หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดงลาบเรียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองแล้วสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอีสุกอีใสเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เช็ดตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็การใช้ยาเขียวหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรที่พอกตามผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดและยิ่งอาจทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทำให้เด็กมีการรวงแคะแกะเกาทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่นอาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับ
4: แล้วเดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีนึงติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ
2: อิสุกอิใสส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอิสุกอิใสซ้ำได้ปัจจุบันเนี่ยอิสุกอิใสสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอิสุกอิใสได้แต่ว่าอาจไม่ 100% ถ้าในเด็กที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นอิสุกอิใสเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้

0: มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับแต่วันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป
0: ้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไง
1: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
0: ที่จะบอก
1: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับผู้ป่วย
0: มีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
1: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
0: ตกใจขณะคุณหมอยังตกใจ
1: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นแต่ก่อนนี่พิษมีก้อนเนื้อที่เต้านม
0: ครับ
1: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นม้าละค่ะ
0: อ๋อแต่ไปเจอก่อน
1: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแพลนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พี่เชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือท้องเสียเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมะเร็งหลายๆชนิดหายหายเลยนะคะหายหรือว่ามีเวลามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ
0: ครับคุณหมอพิษคิดเหมือนผมไหมว่าโอเคในศตวรรษที่21นี้เนี่ยพอพูดถึงมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันตกใจกลัวการรักษากลัวตายเอาพูดง่ายๆนะฮะแต่ไม่แน่ร้อยปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าพอมะเร็งพอบอกป่วยเป็นมะเร็งเฉย
1: ๆพี่คิดว่ามีโอกาสพี่คิดว่ามีโอกาสโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้า มากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราก็อ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่
0: ๆครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพิษต่อนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพิษเคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งหรอก เขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับพี่บอล
1: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำคือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงละเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจะกลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
0: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
1: ที่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ยค่ะ60ปีถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะจะเฉพาะลงไป
0: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40กับ60กับ65
1: ต่างกันไหมนะหรือ80
0: ใช่
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนก็บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนี่ยตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกันแน่
1: ม
0: ะเร็
1: งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
0: อ๋อคือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรงมาก
1: และน้อย
0: กับน้อย
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าน่าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
1: น่าจะพอไหว
0: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
1: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่า
0: หนัก
1: ใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
0: แล้วก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
1: ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอวัยวะหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4นะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขอแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวอ่อนเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานั้นแล้วไปหาหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษฮะตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะเขาคุณพ่อเพื่อนคนเนี้ยช็อกเสร็จตอนแรกอะเขาบอกเขายอมตายเลยเขา

0: เขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูกสองคนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟังบอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะอย่างนี้การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะแล้วถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
0: ร
1: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
0: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บนึงก่อน
0: ครับ
1: ไม่ใช่นะผิดปะวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะและเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิทดูแลอยู
0: ่
1: แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะกับการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือก
0: คุณหมอไม่บังคับ
1: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรที่การตัดสินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
0: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษฮะจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเขาพร้อมแล้วค่อยๆไปตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอก ฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่า2คนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
1: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะเราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายสบายแล้วก็จริงๆอาจารย์พบว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
0: ้ ครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดไหนคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอเอ้ยตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาดน
1: ั้นได้แบบนั้นเลย
0: แต่อยู่ด้วยยาถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
0: ้
1: ค่ะ อาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ 0% เลยอาจจะปวดน้อยน้อย
0: ปวดน
1: ้อยน้อยทนได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
0: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
1: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
0: โอ้
1: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
1: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะหนึ่งขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองเช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยเช่นโรคร่วมโรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่คนไข้คาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหน
0: ค
1: ่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยพูดคุยกันค่อยๆนำกันไปเรื่อยๆค่ะ
0: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
1: ประจำสัปดาห์ค่ะ
0: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่ใช่ฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ย คุณป๋อที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโ

0: กาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี้ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตได้อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
1: ่
0: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนนะแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
1: ๆพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
0: ั้
1: งในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
0: ค่
1: ะถามว่าเป็นปัจจัยเดียวเดียวเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจาก PM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะ อย่างที่พิทบอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
0: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
1: เยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
0: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
1: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบ
0: ุ
1: หรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป
0: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
1: ใช่
0: เราก็เจอควันบุหรี่
1: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
0: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
1: ือน CT
0: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะเนี่ยผมกําลังจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
1: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหัวใจถ้าสมมติว่าก้อนเหล่านี้มันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
0: หัวใจบังอยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
0: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไว แล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้หรือเปล่า
1: คิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
0: ไม่ใช่ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได้อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอนะสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบหยุดจุดไหนยังไงของปอดเรา
1: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได
0: ้
1: ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
0: พอหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่น่าสงสัย
0: แล้วเอ็กซเรย์ธรรมดามันปลอดภัยมันไม่เป็นไรไม่เหมือน CT scan
1: มันมีจริงๆมันก็มีรังสีอยู่จำนวนนึงแต่ว่ามันก็น้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอีกหัวเรื่องนึงที่ใหญ่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้างบางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงงั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ็ตแล้วก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราเสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหม ก็ได้
0: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
1: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าอ๋อบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาเอาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
0: จะคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมี
1: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
0: ่
1: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีทเองเนี่ยพอดีพีทไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พีทซะพีทดูโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีทเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
0: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
1: เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพีทท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วแล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกว่าคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เขาเก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมากคือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
0: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
1: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
0: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหม
1: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
0: อ๋อ
1: เขาหยุดตรวจไปช่วงสัก 2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่อง
0: ซึ่งถ้า

0: เอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
1: เราอาจจะเห็นนะ
0: อาจจะเห็นนะ
1: เราอาจจะเห็นนะคะ
0: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
1: แล้ว
0: เริ
1: ่มเห็นใช่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่าเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
0: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
1: ใช่ค่ะ
0: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
1: แป๊บเดียว
0: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนเนี่ยแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
1: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
1: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
0: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที
1: ่
0: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
1: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
0: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรเงี้ยเหรอ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ยคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
0: ้
1: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
0: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
1: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
0: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
1: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
0: มันจะต้อง
1: ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
0: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆ
1: กลายเป็นมะเร็งได้ไหมก็ได้
0: ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็ได้
1: ก็ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
1: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
0: มะเร็ง
1: เป็นมะเร็ง
0: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตของมันอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์เอ้าเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พี่บอกความน่าเกลียดของเซลล
0: ์
1: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
0: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
1: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข้
0: อ
1: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
0: ทั้งนั้นที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
1: อ
0: ยู่ดูมันมาติดกัน
1: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับ ไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
0: ้
1: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
0: ้
1: ๆออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
0: ครับอธิบายได้ไหมครับคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมครับว่าเอาก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
1: อันนี้
0: ใช่ไหมครับเขาบอกได
1: ้ไหมครับเราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
0: คือมันจะมีแพ็กเกจมีเพื่อนกันอะไรเงี้ย
1: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
0: จะมีแพ็คของเขา
1: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี่ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
0: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงตัดเคม
1: ีตัดค่ะบางคนให้เคมีด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
0: แล้วแต่เลย
1: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ย เราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
1: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหนสมมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเดนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่าถ้ามันไม่รักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์มันไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
0: แล้วก็ไปเบียดบังการใช้ชีว
1: ิตอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
0: อาการบ่งชี้ว่าเอ๊ะฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
1: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง
0: ครับ
1: ค่ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดร่วมด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
0: กลับมาพันไหม
1: ครับบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะ
0: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยคุณหมอจะไปตีผมว่าจำไม่ได้ผมว่าลืมว่าเอ๊ะมะเร็งชนิดไหนที่มันคือกรรมพันธุ์มะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคุณไม่เกี่ยวหรอกอย่างเงี้ย
1: มะเร็งที่มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านม
0: เต้านม
1: ลำไส้ใหญ
0: ่ลำไส
1: ้ค่ะรังไข่
0: รังไข่
1: อันนี้จะมักจะเป็น3อย่าง
0: ที่เจอบ่อยๆ
1: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
0: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชาย
1: ก็มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
0: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละ
1: แต่น้อย
0: น
1: ้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิง เราในงานวิจัยเนี่ยมี

0: มีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
1: ม
0: หาคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันเนี่ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
1: ถ้าอายุถึงแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูตัวโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้งสองโรคเพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35-40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทละ
1: ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่ามันจะมีไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
0: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
1: ็
0: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
1: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
0: ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ
1: อ้าว
0: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
1: อ๋อถ้าดูแลตัวเองดี
0: ใช่ก็ไม่เป็น
1: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้ชีวิต
0: ก็มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
1: โอเคก็เป็นได้
0: ใช่เหมือนกับคุณไม่มียีนอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากัญชาใบกระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
0: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเราเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพ
1: อนะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะนะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
0: ค่ะ
1: คือมะเร็ง
0: เต้านมใช่
1: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
0: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการใช้ยาบางประเภทเนาะก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันดีขึ้นจริง
1: ๆ
0: การคัดกรองมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนนี้มีก้อนที่หน้าอกหรือมีมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
1: ใช้
0: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนใครผู้หญิงว่าอันนี้วิธีการตรวจเต้านมจริงๆที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
1: คร
0: เราเพราะว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: เอ็กซเรย์ชายก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมชายซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
1: ๆครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็มาจาก Research and Market นะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะเขาไปดูมูลค่าตลาดการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลก
0: ค่ะ
1: ผมใช้งบประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหมเจอก็ตัดเต้านมต
0: ั
1: ดเสร็จก็เอาจะ
0: มากะระยะใหม
1: ่
0: สเตจไหน
1: ใช
0: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
1: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
0: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
1: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
0: เราจะส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นมะเร็งอันที่สองดูว่าเป็นระยะไหนอันที่สามดูว่าเซลล์เหล่านี้มีตัวรับที่เป็นตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราก็จะมาดีไซน์ทีว่าสูตรที่เราจะให้ในการรักษามีอะไรบ้าง ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันกระจายออกไปจากน่องจากเต้านมแล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยหรือตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
1: แต่ถ้าสมมติ

0: คีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค่ะ
1: ร่วมกับ
0: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้ไหมที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี่ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมากกว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
0: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
1: ์
0: ถ
1: ้าม
0: ันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูงค่ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
1: โอ้ทันที่เจอข้างเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ใจเด็ดมาก
0: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ค่ะมีดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทันที่เจอข้างเดียว
1: อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกล
0: ับ
1: มา
0: เพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
1: แล้วถ้าตัด
0: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดปกติเยอะมากมาก
1: ถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
1: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนคีโมฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
0: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: หรือทุกเคสค่ะเป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์นั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
1: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีดเข้าไปทั้งนั้นเลย
0: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี
1: โอ้
0: ใช่
1: แล้วเราจะไม่เจ็บปวดไม่แพ้เหมือนคีโมธรรมดาไหมฮะ
0: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
1: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงฮะคุณหมอหรือว่า
0: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
0: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คุม
1: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้าง
0: อะฮะที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ปอดนี่มุ่งเป้าได
0: ้ปอดนี่มุ่งเป้าได้
1: แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
0: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
0: ้ใช่ใช
1: ่ผมเห็นข่าวว่า
0: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะข
1: ึ้
0: นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
1: ค
0: ่ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
1: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
0: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างนึงเหมือน

0: ันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้มันอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกนี้ก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
1: คือปลอดเชื้อ
0: ปลอดเชื้อใช่ใช
1: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอแนะนำผมยังไง
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
1: กิน
0: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคุยกันได้
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพิษไม่ได้คือพี่คิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไห
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมาก
1: เยอะจริง
0: อีก
1: เยอะจริงเพราะ
0: ใช่
1: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไป
0: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
1: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะมีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
0: ใช่หรือการแม้กระทั่งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพิษก็มาจะบอกว่างั้นพิษขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็พิษขอดูชนิดของสมุนไพรพิษจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมเพราะส่วนใหญ่ในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
1: อ๋อ
0: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
1: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพิษฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
0: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ย

0: ก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: อืมนะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะ
1: อืม
0: ค่ะตั้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดี
1: ค่
0: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญากับตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: นะพี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำ

0: อะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยมุดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดนี้มีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได
1: ้เราทำได้
0: เราทำได
1: ้ครับ
0: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนพากหลักเขาจะพากเกมเนี่ยส่วนอีกปากหนึ่งคนพากปากสองหรือว่าคนพากรองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
1: ม
0: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
1: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ก็ต้องมีความซิงกันพอสมควร
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: เรื่องสัปประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆในกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปอีกซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับหนึ่งแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนนี้บางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเข
1: า
0: เฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคนบางคนหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มปักเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอ่ะเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมุติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะนะครับบางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกศนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ย

0: ือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอ่ะตึงอันเดอร์เทเกอร์อ่ะตึงตึงตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงตึงตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอารมณ์ลดว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้สายเพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งลุ้นหมุนเข้าไปตุ้งตาคายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: ถ
1: ้
0: าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจะโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกภาคฝึกไป
1: ได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: มันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: จ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2เห็นมั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างประสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปเพราะพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วย

0: ไปกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมที่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
1: เข้าใจ
0: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกซ็อบเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล้ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปภาคบอลได้เลยหรอก
1: เข้าใจ
0: สมมุติมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เฮ้ยเราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัตรัตนะปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางไหนต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์เนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนลิคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินทร์ผาลา

0: เก่ง
1: ธนาเสียสิริพลาศิวกรจาก
2: อุปศาสตร
1: ์ดาวิดโรเชล่าเควินดีลมดีลำลม
2: ดีลมลำ
1: นิติพงษ์เสรานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
2: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัฒน์สรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกศรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
2: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
2: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอูดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
2: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคือหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูเนสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
2: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
2: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
3: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
2: เฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในแต่1ประตูต่อ0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
2: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฮเบตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
2: เซตบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
2: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
2: ตูเยสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหบ่งลูกนี้เอาละครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
2: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
2: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: เบตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
2: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโน่จับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์เสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
2: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขา

0: ภาคเนี้ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทําให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
1: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล้วคร
2: ับไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
2: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้ครับ
2: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
2: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
2: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นไอ้ถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวแค่แล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
2: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
2: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะแต่จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
1: ัน
2: เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนน
1: ั้
2: นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่
2: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
2: ครับดีครับดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทําอ่ะมันทําได้สิ่งนึงที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราอยากที่จะทํามันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจักษุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะกี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้า

0: ฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยเขาต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลบต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราชเราเป็นโรงเรียนแพทย
1: ์ครับ
0: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
1: ์
0: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็อาจจะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็หูอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
0: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
0: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าภาวะจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่ปรับตัว
0: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหมฮะ
0: โหเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะรู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช่ไหมตอนนี้ต้องกระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
0: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานฮะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชือดครับ
1: ห้องเชือดเลยนะ
0: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
1: จะหนาวเยือกมาก
0: ใช่ครับ
1: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชือดได้ไหม
0: ใช่ครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ

0: คราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกกลุ่มตรงนี้ละ
1: รุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเงี้ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้นะก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐานที
0: ่
1: ด
0: ีอย่
1: าง
0: งี้ใช่คร
1: ับ เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: ขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้คร
1: ับเบาๆหน่อยนะฮะ

0: อนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู
1: ่ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ

0: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทำงานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปพึ่งหน่วยการด้วยแต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
1: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็นะครับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
0: ไป
1: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
0: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
1: อ๋อเพื่อความรู้ทอดไปถึงทุกคน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับ
1: พอออกจากห้องเชื้อนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
0: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข้แล้วก็โดนเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
1: สดเย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
0: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไม่ต้องรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
1: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
1: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
0: ใช่ครับ
1: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: ผมขอเป็นคนไข้หนึ่งวันตรวจเลยได้ไหมฮะ
0: อ
1: ๋
0: อได้เลยครับอ
1: ยากรู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
0: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมฮะหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาล
0: อันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีแล้ว
0: ครับครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: แล้วเครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึงอันแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: จ้ะครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
0: ยิงเลเซอร์
1: ใช่ครับ
0: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
0: เครื่องใหญ่หน่อยเลยแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
0: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นนี่ฮะเราก็สามารถ
0: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ที่เพิ่งเคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้อ๋อเหรอฮะถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ
1: เขาก็จะยังตามัวอยู
0: ่ยังมัวอยู
1: ่ใช่
0: พอยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลน

0: าที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดไอ้ความขุ่น
1: เหมือนทำความสะอาด
0: ใช่ครับใช่
1: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
0: ใช่
1: ครับเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
0: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
1: ้ต้อหิน
0: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได้
1: หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
0: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัดที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาจอตาลอกตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก็คือที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
1: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังก็กล้ากลัวงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
0: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
1: ครับ
0: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนฮะซ
1: ึ่
0: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ครับ

0: ดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: บางไปบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นสูตรที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได
1: ้เอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับอ
1: ย่างเงี้ยแหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดมีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตาครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับนะแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดู
1: ได้
0: นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์ลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคุณให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมกล่าวให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีด
1: ครับ
0: เฉือนแต่เนี้ยฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วแทบจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะต
0: ้
1: อง
0: รู้ตัวครับ
1: ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: คือเสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้นอันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับ

0: ครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: ครับเปิดแล้ว
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็น

0: มองตรง
1: ๆนะครับ
0: แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
1: ข
0: ยับห้ามกรอกตา
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมฮะเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
1: ิงที่กระจกตา
0: ที่กระจกตาของเรา
1: ใช่ครับ
0: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพื่อให้
1: แก้อันนี้เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: คุณเร็วมากเลย
1: เร็วมากครับ
0: แล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว
0: ้
1: นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิดแผ่นกระจกตากับไปเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตาหนึ่งข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
1: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
0: โอ้เท่านั้นเองอะ
1: ตอนหนึ่งข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
0: มาตลอดชีวิตเลย 20-30 ปี
1: ทำแค่5นาที
0: 5นาที
1: ตอนหนึ่งข้างนะครับ
0: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
1: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
0: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
1: นี่ฮะติดแล้วฮะ
0: ติดแล้วเหรอ
1: ติดแล้วฮะ
0: ที่เราเปิดไปเมื่อกี
1: ้แ
0: ล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
1: ติดเลยครับ
0: อ้าว
1: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
0: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับอันนี
0: ้นี
1: ่ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
0: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
1: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ

0: ูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับ หน้าที่อย่างหนึ่งจากสัตวแพทย์คือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: ฮะหลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับอ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะครับ
0: แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากๆหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปนะครับคนไข้ก็อาจจะตาแห้งหรือตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่
0: ก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนละฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยาก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาว
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: อุ๊ยแล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆเนี่ยฮะเราแปะไว
0: ้
1: นะคร
0: ับพอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนถ้าเป็นช่างกำหนดสอยไว้ก่อน
1: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตา

0: ได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้น คนไข้ก็จะสบายตาขึ้น
1: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
0: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
1: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไง
0: โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วๆไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
1: ม
0: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
1: มาถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
0: รู้ทั่วๆไป
1: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ต้องเรียนเพิ่ม
0: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
1: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
0: ได้ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนนึงต้อหินเชี่ยวชาญคนนึงนะครับแล้วก็จอตาก็คนนึงการรักษาเมตาก็คนนึงโอ้โหมันเยอะมากครับ
1: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
0: จะทราบได้อย่างไร
1: หรือจะมีเยอะไหมฮะหมอรักษาว่า
0: โอ้เยอะมากครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือจากสุแพทย์ที่เรียนไป3ปีเนี่ยก็จะรู้ทั่วๆไปก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับหรือว่า เกินกำลังความสามารถในหมอจากสุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ

0: ี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตานี่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะ
2: คอ
3: ันนี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคร
3: ับไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
2: ตรงที่อาจารย์ว่าไปนี่คือจะตัดออก
3: ใช่
2: แล้วก็เย็บเข้าหากัน
3: ใช
0: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องนะฮะ
1: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับ อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
0: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
0: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
0: ท่อน้ำตายังไง
1: ใช่ถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดี
2: อ
1: ันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
0: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จากสุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจากสุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวก

0: ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ได้ทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์ นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบแล้วก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: เนี่ย
1: แต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียดมากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับเอาไว้ว่าส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เนี่ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทศัลยศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออโธปิดิกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: การ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับอีกสาขาหนึ่งกันนะ
1: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: ครับ
1: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้ว
1: ใ
0: ครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โหแ
1: ล้วไปต่ออีกนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27
0: 27
1: มาเรียนต่ออีก4ปี31
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากมากอีก2ปี
0: ครับ
1: 33
0: กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37
1: 37
0: จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมาเกษียณเลย
0: โอ้โหการสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุนอะไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีทายคนนึงก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดินแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดินเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
0: ดีฮะ

0: พันของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
1: เลยครับ
0: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ยบางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
2: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบ้างอันนี้ไม่ใช้แล้ว
0: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
2: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยมั้ยฮะ
0: แต่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
2: ครับใช่
0: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
2: ครับ
0: ไม่ต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึกนะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
2: ้
0: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
2: ต้องไม่รู้สึกตัวอะไรหลับไปเลย
0: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมา
2: อ
0: ันที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
2: ครับเพื่อ
0: คือเวลาผ่าตัด
2: เชื้อเหรอ
0: ใช่ๆแล้วต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่ายพอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
2: ใช้ความร้อนนะฮะ
0: แล้วก็ใช้แอนติบิอติกคือยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่าง

0: ถ้าดูไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึงร้อยปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ
0: ่ะ
1: แต่เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงล็อกจัก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: อึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอข้างแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นซีราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอซีราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะโปรเฟสเซอร์จอร์จแม็กฟาร์แลนก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์บ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นเหมือนผู้ช่วยใช่ไหม
1: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512นอกนั้นก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับเราเป็นมีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้แล้ววิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมารับรองความสามารถ
0: ครับพัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: นี่เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุแล้ว
1: คือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
0: อ๋อฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
1: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ฉุกเฉินครับ
1: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
0: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่เหรอฮะ
1: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้น
0: เราจะมีขอไปดูข้างในนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้อง

0: เฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
0: รถชน
1: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
0: แล้วฮะมันจะหลากหลายมาก
1: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนแถวนี้นอนพักที่นี
0: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: เพราะฉะนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
0: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
1: ับ เย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยนะพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลอัพที่นี
0: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออ
1: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
0: กระดูก
1: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
0: ทำที่นั่นเลย
1: ของกระดูก
0: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
1: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
0: ์ไม่ต้องไปอีกตึกนึง
1: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
0: ห้องไฟแดง
1: ห้องไฟแดง
0: ฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
1: ห้องไฟแดงเลยนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
1: คร
0: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
0: ไฟแดงครับโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
1: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
0: ครับ
1: ครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
0: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู
1: ่คือเวลาสั่งการในพวกเนี้ยม
0: ัน
1: ทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าจะเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: แล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: รวดเร็วและถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: บางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได้
1: บางทีเราต้องทบทวนในใจนะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะฮะตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็
0: มันเตรียมไว้ก่อน
1: มีคอสมีคอสสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับก็คอนเชียสต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
0: มีสติอยู่มั้ย
1: การมาเนี่ยตั้งแต่แครี่มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
0: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับใช
0: ่มันมีความกดดัน
1: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
0: ้
1: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
0: ครับ
1: ลีดเดอร์ decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน

0: าจารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: ทีนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ย
2: ต้องเปิดใหญ่เลยต้องแบะแล้วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
2: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
2: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: เหรอฮะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: ครับ
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้อง
0: ครับ
1: แล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการ
0: ครับ
1: แล้วก็จี้
0: คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อยๆ
0: ตัดแล้วจี้แบบไม่ให้เลือดไหลนี่ใช่
1: ไม่ให้เลือดไหล
0: ครับโอ้งั้นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ่
1: ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่งคือ
1: เขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ยากงานทีนี้
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเกมเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จออันนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะ

0: ยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะ
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือ
1: มีตื้นมีลึกใช่ไหมฮะ
0: ความคมอะไรเนี้ย resolution มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
1: HD High Def เนี่ยนะ
0: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
1: ครับ
0: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
1: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
0: ผิดพลาดน้อยลง
1: ยังของคุณหมอเองเนี่ยของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบพาเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่ามองกล้อง
0: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
1: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่
0: ที
1: ่
0: กล
1: ้
0: องจะเข้าไปได้
1: แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได้
0: ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
1: ซับซ้อนใช่ไหม
0: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
1: อ๋อจำพวกไหนฮะอ
0: ย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curve คนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เนี้ยถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุและมีอุบัติเจ็บของที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
1: ้เพราะงั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
0: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับเราลงทุนของเขาเยอะมากถ
1: ึ
0: งจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
1: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
0: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือ1ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
1: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะ

0: มอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันจะต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้และที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: คร
1: ับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีมั้ยฮะ
1: คือเราจะต้องมีเค้าเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเงี้ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: พอเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับ
0: ก็
1: ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกนะวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่

0: ไม่แตะตัวคนไข้เลย
1: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
0: คือผ่าในคอนโซลอ่ะ
2: ครับ
0: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
2: ่โอ้เหรอฮะ
0: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีถึงปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไปแล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
2: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
0: นี
2: ่ศิริราชตรงนี
0: ้ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได
2: ้เป็นไปได้เลยใช่
0: ไหมได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
2: ต้นโอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
0: ครับผม
2: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
0: คนสำคัญ
2: สำคัญ
0: ต้องควบคุม
2: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีนี่จะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล
1: ้
2: วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: ใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องถ้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน่
2: ก็จะหายใจลำบากเลยเพราะเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกที่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านสำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกันไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะป่วย
0: เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
1: ต้องมาอันดับ
0: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ฆ่าศึกไม่บุกนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับป้า

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับไปครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนนี้เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3 ใน 4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุกหมึกแต่เมื่อโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
0: ปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้อ๋อดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะจันพี
2: อ๋อ
0: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
0: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
2: เขาเร
0: ีย
2: กกันมาต่อๆกันใช่
0: ค่ะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนเนาะคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1 ปีแรกของชีวิต เราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆเป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไฝแต่จริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ปานเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะแทบจะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราแล้วเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอย่างเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกำพร้าเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองนอกจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าแล้วข้างในลูกตาดำก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงครับพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูก้นเราน่ามั่นใจว่าจริงๆเราทุกคนเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
3: ค่ะแต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
0: า
3: ะ
0: ตอนสมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้มั้ยคะดิฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบลงมา
3: เคยได้ยินด้วยเคยได้ยินมั้ยเท้าเลย
2: แล้วดีมั้ยคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่มั้ยคะ
3: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบเนี้ยเนาะก้นกับหลังค่ะแล้วมีตําแหน่งไหนของปานชนิดนี้ที่แบบ
0: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
3: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามันจะเป็น
2: ค่ะ
0: อาจารย์เอิงถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์เอิงถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์เอิงถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงมีตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นหนูเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดที่ตาขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
3: โอ้ค่ะได้ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
2: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงเราก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะเพราะนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะอย่างนั้นนะถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลไหมคะ
2: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมุตินะคะมีแบบโอ้ท้องโตผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะพอจากเด็กนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
2: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่ที่มองเห็นเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยๆเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บิกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะนะคะไม่ต้องกังวล
0: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
3: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังค่ะ
2: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝาดทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะรู้ได้ไงว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แหละโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะมันก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค่ะข้อดีของการมีผิวสีแทนนะ
0: คะใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่เป็ดบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
2: อันนี้จริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่น

0: ่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช
1: ่
0: จริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช่
1: ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อม
0: ใช่
1: ค่ะ
2: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมากิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
1: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที
2: ่
1: เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
2: ค่ะงั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
1: ตรวจ
2: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
2: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้นะถ้าย
1: ัง
2: แสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
1: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
2: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไป CT สแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อ TB ไม่เป็น TB นะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเราเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
1: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าส่องกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
2: ค
1: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
2: ใกล้หลอดเลือด
1: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรั้งฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
2: ค่ะ
1: เข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกเนาะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดแบบวิตกทุกครั้งที่ไอ
2: คง
1: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบ ใหญ่ๆนะคะเช่นในกรุงเทพ

0: หรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีหรืออุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ
0: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญ อะไรแบบนี้เนาะ
1: โอ้เห็น
0: ค่ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆไปปลาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์เอิงคะและที่คุณแสงตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
0: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามีนเนี่ยมันจะห้ามเลือด
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
1: ้
0: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
1: ค่ะงั้นก็
0: จริงเนี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: จริงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์พีค่
0: ะ
1: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
2: จริงจริงอีกนิดนึงค่ะหมายถึงว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
0: อายุมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
2: โอเคค่ะได้คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงๆแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
1: ค่ะอาจารย์เอิงมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
0: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
1: งแรก
0: นะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบ ฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
1: ้
0: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวัง

0: เรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ20-30นาทีถ้าได้3-5วันต่อสัปดาห์เลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลสูง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับก็อ่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนน้ำมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
1: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: แต่ว่ามีเสริมนิดนึงนะคะ
1: ช่ว
2: ยถึงว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
2: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็ไม่หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่
2: น
0: ้
2: ำตาลเท่าเดิม
0: เขาบอกว่าชงจางๆกินทีละกระติก2กระติกอย่างนี้นะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์เอิมบอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
0: ต้องลงมือทำเองนะคะ
1: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
0: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: 3เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
1: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ3เข็ม
0: ค่ะและเข็มที่3เนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
0: เพิ่มก่อนเนาะ
1: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
0: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
1: ้
0: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ

0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่พบบ่อยในคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วง
1: น้ำตาลที่เริ่มขึ้นหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให้เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแววดีขึ้นและใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะ
1: น้ำเป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
1: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
0: ใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
1: ค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะคือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีก อะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้ตจะ90แล้วก
0: ็
1: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะจะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้ล่ะค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
0: งั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่รับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคุณกันนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมเดอร์นาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
1: โอ้จริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: หมอคิดว่าคุณกันนิกาอาจจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่เพราะว่าแอสตรา2เข็มแล้วก็โมเดอร์นา
1: ไป1เข็
0: ม
1: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่า หลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อๆไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณ I am ปอกันหน่อยค่ะคุณ I am ปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
1: ค่ะจริงๆปกติแฟนรายการเรานี้ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เล
0: ย
1: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะ คุณ I am ปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆค่ะ ถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันนี้ก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
0: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัทราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัทราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
1: A1c ค่ะ
0: อ๋อค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้าเนี่ยน้ำหนัก 55 ถึง 56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัทราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุปัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต่อไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจน บางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
0: ะ
1: มันก็จะลดน้ำหนักลงไป

0: ด้วย
1: อ
0: นะ
1: ๋อ
0: คะและร่วมกับคุณสุภัทราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากอย่
1: ค
0: าง
1: ่
0: เง
1: ะ
0: ี้ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลนะ
1: ค่ะ
0: จะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: อต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัทราแต่ถ้าเอ๊ะไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อืมค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
0: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ5-6ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า5-6ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจเป็น
0: ต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: อ๋อคุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงนี่ไง
2: ทำ
1: IF ด้วยทำ IF ด้วย
0: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะเนี่ยเก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วย
0: ค่ะ
1: ทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
0: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเอาแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัทรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
0: แต่ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัทราแล้วนะ
1: คะ
0: 53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
0: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะหมอว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไม
1: เป็นไร
0: ป่ะทำไมผอมลง
1: ใช่ไหมเออ
0: เฮ้ยอย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
2: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
0: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแต่ขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
0: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้อง
0: เพราะฉะนั้น
1: ละยา
0: ต้องปรับ
1: อย่าล
0: ื
1: มทานยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่า หมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัว

0: แล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอยากให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดนะคะจะมื้อไหนก็ตามนะคะบอกว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐอายุ69ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
0: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2อาทิตย์ขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: 2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์ค่ะ
0: 2สัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละ1ครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
0: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค
0: ่ะ
1: ดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะ
0: อ
1: าจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
0: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
1: า
0: ะหมอไม่แน่
1: เป็นภาษาไทย
0: ไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะ
1: คะ
0: ว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
1: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะ
0: ค่ะของคุณจามรีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อหย่อนเหมือนถุงมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋อพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระป๋อในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับ

0: ให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันดีดตัวถี่ก็ได้ดีดตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้เนี่ยการรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
1: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
0: ค่ะโดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้
1: ค
0: ่ะแต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ
1: เปิด
0: เร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอฉีดแค่2อาทิตย์เพราะ
0: แค่2อาทิตย
1: ์คุณผู้ชมที่ถามมาเดี๋ยวรอ
2: สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เนี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
0: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
1: ก็คือคนละสูตรกัน
0: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพัน
1: ธ
0: ุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยที่ได้มีแขกรับเชิญเข้ามาแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะก็ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ก็สวัสดีครับอาจารย์เต้แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมบำบัดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอใส่คำว่ากิจกรรมปุ๊บเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินครับแปลว่า occupy
1: occupy
2: คือจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบจดจ่อครับจดจ่อแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสุข
1: โอ้อันนี้เข้าเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะใช้กิจกรรมบำบัดในการที่จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย
2: ใช่เลยครับเป็นความหมายที่ดีมากสำหรับการที่อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกครับ
1: ไอ้ความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครอบครัวและที่สำคัญในที่ทำงานของเราด้วย เพราะเวลาที่เราพูดถึงที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเรื่องของชุดความคิดที่เขามีชุดประสบการณ์ที่เขามีรวมทั้งสิ่งที่ติดตัวเข้ามาด้วยคือเรื่องวัยเขาแบ่งเป็นเจนใช่ไหมครับมีเจนอะไรกันอยู่บ้าง
2: ตอนนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4เจน
1: ครับ
2: 4เจนนะครับเจนแรกก็คือเป็นเจนที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเบบี้บูมก็หมายถึงว่าท่านก็อายุประมาณสักเกิน64ปีละคือเกษียณมาสักเกือบ5ปีละ
1: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่แบบยังทำงานอยู่และค่อนข้างจะเป็นซีเนียร์ตอนนี้เราเรียกว่าเจน X ประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ตอนนี้ยาวไปถึง60เสร็จแล้วเจนที่เยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังวิตกกังวลเราเรียกว่าเจนวิตกกังวลนะเจน Y เพราะว่ามีคำถามว่า why
1: ทำไมสมัย
2: ทำไมตลอดเลยแบบทำไมเนี่ยจะมีพวกอารมณ์ลังเลสงสัยวิตกกังวลเนาะแล้วก็ช่วงที่เป็น8ถึง24ปีเนี่ยเราเรียกว่าเจน Z
1: การที่จะแบ่งเป็นเจนต่างๆเนี่ยดูจากปีเกิดเท่านั้นเหรอหรือว่าดูจากลักษณะอื่นๆของเขาด้วย
2: จริงๆแล้วพวกเจนต่างๆเนี่ยเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมการสื่อสาร
1: โอ้โหใช้คำใหญ
2: ่เพราะว่าเจน Y เนี่ยเขามาพร้อมกับมิลเลนเนียมเป็นคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับส่วน Gen Z เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับอะไรที่เกี่ยวกับบนมือถือซึ่งเล็กลงมากๆส่วน Gen X กับ Baby Boom เนี่ยคล้ายๆกัน มาพร้อมพิมพ์ดีดนะเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติมาพร้อมทีวีประมาณนี้ครับ
1: เคยได้ยินมาเขาก็บอกว่าคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาก็จะเป็นพวกที่เคลื่อนย้ายมายุคจากยุคอนาล็อกเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็จะมีความสามารถในการรอระดับหนึ่งถูกไหมแต่คนที่เกิดมาก็รู้จักดิจิตอลแล้วและส่วนใหญ่ก็จะรอไม่เป็นเกี่ยวข้องไหม
2: เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับอาจารย์เต้เขาก็จะใจร้อนอารมณ์ก็คือคาดหวังสูงและต้องทำให้เสร็จได้ผลเร็ว
1: เดี๋ยวนั้นเลย
2: เดี๋ยวนั้นด้วย
1: เป็นเจเนเรชันประเภท now
2: ใช่
1: เดี๋ยวนี้
2: แต่เขาจะขาดอะไรบางอย่
1: าง
2: เช่นเขาจะขาดวิธีการสื่อสารที่อ่อนโยนเขาสื่อสารประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได
1: ้
2: เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เร่งรีบไปหมดเลย
1: เวลาที่อยู่ในสังคมการทำงานนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะวิธีการสื่อสารของแต่ละคนคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันน่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมครับในการที่จะทำให้งานของเรามันเดินหน้าต่อไปได้
2: ไม่ว่าจะวัยไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3 ความ
1: ว่ามาจัดมา
2: หนึ่งความรัก
1: ความรัก
2: สองคือความสัมพันธ
1: ์ความสัมพันธ์และสาม
2: คือความสงบครับ
1: ความสงบ
2: ใช่ครับโดย3อันเนี้ยมันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกวัยเลย
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าวิธีในการสื่อสารของเราคำนึงถึง3ความนี
2: ้ครับ
1: มันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันสำเร็จ
2: เป็นภาษาเดียวกัน
1: เป็นภาษาเดียวกันพอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่องของอาวุโส seniority มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าถูกไหมมันอาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติอย่างอื่นเราทำงานที่นี่มา15ปีแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาทำงานแค่3ปีเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเราจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่านะถ้าพูดอีกแง่นึงเฮ้ยเราก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีอยู่ๆแล้วก็แซงหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการแล้วอ่ะ
2: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรเลย
1: อ้าว
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่า Gen X
1: ครับ
2: Gen X นี่เขา one man show คือเขาทำได้ทำงานคนเดียวก็ได้และก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครด้วย X จะภูมิใจมาก แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือ เขาเนี่ยจะบ้างานนิด
1: ๆ
2: แล้วก็อยากได้ชีวิตของเขาเป็นส่วนตัวมากๆเขาต้องการความสมดุลของชีวิตและการใช้ชีวิตที่มีงานด้วยพักผ่อนด้วยสุขภาพก็ด้วยคราวนี้กลุ่มที่เขาอยากเป็นหัวหน้ารู้ไหมครับใคร
1: อ้าวมันก็คงไม่ใช่ Gen X แล้วล่ะ
2: Gen Z ไง
1: อ้าวเหรอครับ
2: ใช่
1: แล้วข้าม Gen Y ไปไหน
2: เพราะว่า Gen Y เป็นเจนวิตกกังวล
1: อ๋อ
2: ลังเลสงสัย
1: ครับ
2: จะเป็นหัวหน้าทำไ
1: ม
2: แค่นี้ก็งานยุ่งอยู่แล้วดังนั้นเจนที่จะมาใหม่ๆคือเขาคอยดู X ดู Y แล้วก็เขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่า X และ Y ก็คือ Gen Z
1: สำหรับคนที่เป็น Gen Z
2: ครับ
1: แล้วในที่สุดได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเราเป็นสวัสดีครับคุณพี่ช่วยทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
2: เขาจะปรับตัวเร็วมาก
1: อ้าวเหรอครับ
2: แต่เขาที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เขาขาดคือ soft skill soft skill เขาจะพูดยังไงเจรจาต่อรองยังไงทำได้เลยครับ
1: ครับ
2: เป็นเจนที่มาแรงมากๆสำหรับยุคนี
1: ้หลายๆที่ที่ผมไปอ่านเจอมาหรือทางได้ฟังมาด้วยก็คือว่าบางทีการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไอเดียลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นโค้ชจะดีกว่าไหมอาจารย์ป๊อปมีข้อคิดเห็นในเรื่องของคำว่าหัวหน้ากับคำว่าโค้ชยังไงบ้างครับที่จะ
2: แชร์จะบอกว่า Gen Y ชอบมากเลย Gen Y เนี่ยขอให้มีหัวหน้านะเพราะเขาวิตกกังวลเขาก็เลยอยากมีคนที่เป็นเสาหลักขอให้มีใครอ่ะเป็นหัวหน้าแทนเขาอ่ะแล้วเขาจะตามบ้างไม่ตามบ้างอีกเรื่องนึงเพราะเขารักอิสระ
1: ครับ
2: อีกอันนึงก็คือเรื่องโค้ชเนี่ยเขาก็อยากให้หัวหน้าเป็นโค้ชด้วยกรณีที่เขาวิตกกังวลเขาต้องการพึ่งพาทางด้านสุขภาพจิตอย่างแรงสำหรับ Gen Y ดังนั้นใน Gen Y ก็จะนิยมทั้งหัวหน้าที่เป็นโค้ชได้และโค้ชที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าช่วยนำทางเขาได
1: ้แล้ว Gen Z ล่ะครับ
2: Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็จะรักความยุติธรร
1: ม
2: ดังนั้นทุกคน

0: เท่าเทียมกัน
1: อืม
0: ไม่มีหัวหน้าไม่มีโค้ช
1: อ้าว
0: ทุกคนจะได้เป็นหัวหน้าเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดนะเจนแซสนใจคนที่สร้างแรงบันดาลใจ
1: ม
0: ีประสบการณ์ชีวิตและก็เขาจะขวนขวายค้นหาเบบี้บูมเมอร์หรือเจน X ที่มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง
1: ครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเนาะ มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยบางทีเคมีไม่ตรงกันแค่มองหน้าเฉยๆก็แบบไม่รู้อะไรที่มาทำให้แบบว่าไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยอ่ะ แต่มันก็ต้องทำอ่ะมันจะมีกิจกรรมอะไรวิธีอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสันติแล้วก็มีประสิทธิภาพ
0: นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราอยู่กับกิจกรรมในชีวิตเรามีหน้าที่อันนึงที่เราเรียกว่าออกแบบสิ่งแวดล้อม
1: สิ่งแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ป่าเขา
0: สิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความสัมพันธ
1: ์
0: สร้างความรักและความสงบเมื่อกี้3ความเมื่อกี้
1: ครับ
0: เป็น3ความที่ทุกวัยต้องการดังนั้นเราจะเรียกห้องหนึ่งว่ามัลติเซนซอรี่ใช่ครับห้องมัลติเซนซอรี่ก็คือจะมีทางเลือกว่าคุณชอบแสงคุณชอบเสียง
1: ครับ
0: คุณชอบการเคลื่อนไหวคุณชอบการสัมผัสคุณชอบรสกลิ่นจากอาหารอะไรพวกนี้นะครับคือเรามี5ทางเลือกให้เขาร
1: ูปรสกลิ่นเสียงสัมผ
0: ั
1: ส
0: ใช่เลยตรงนี้เราเรียกว่าเจน Z ต้องการมากและเมื่อใดก็ตามเขาได้ในสิ่งที่เขารู้สึกพอใจเขาก็จะผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายปุ๊บใครมายังไงอารมณ์เขาร่วมได้หมดเลย
1: นั่นก็คือเขามองจากมุมของตัวเอง
0: ใช่
1: ถ้าในที่สุดเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับทีนี้เขาโอเคที่จะทำงานกับใครก็ได้
0: เปิดใจเลย
1: ฟังตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอ๊ะผมจะไปฟิตอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่พอฟังไปฟังมาเหมือนกับเรากำลังจะพูดเลเบลให้กับคนเหล่านี้แต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของคนเรามันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องไหนเนาะมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านี
0: ้มีความผสมผสานมากกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่พูดถึงเจนแล้วนะครับ
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่ครับเจนเนี่ยเป็นแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในเจนนี้นะแต่ว่าเจนทุกเจนเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นภายในตัวเราเองเนี่ยเราเลยเรียกอันใหม่ว่าเซลฟ์ใช่เซลฟ์เนี่ยนะครับก็คือทุกวัยเนี่ยเราไม่สนใจอยู่เจนไหน
1: oh.
0: แต่คุณเนี่ยจะมีการเรียนรู้เรื่องของตัว S ตัวแรกคือ Social E คือ Emotions L คือ Learning
1: ครับ
0: และตัวหลังสำคัญมากเป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่เราเรียกว่า Flow เวลาที่เราอยู่กับเจนไหนๆได้แสดงว่าสมองของเราจิตใจของเรามันสมดุลกันเราคิดบวกเราคิดยืดหยุ่นอารมณ์เรามีอารมณ์ดีไปกับทุกๆวัยได้เราควรจะมีกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยนั่นเอง
1: และทำให้เกิดการสื่อสารกันและ
0: สื่อสารกันทำบวกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่าโฟล
1: อ
0: ารมณ์ลบมาโฟลให้เป็นอารมณ์บวกเร็ว
1: ๆ
0: คิดลบมาโฟลให้เกิดความคิดบวกเร็วๆ
1: อันนี้จะเป็นการบังคับกันจนเกินไปไหมครับว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ลบมาต้องรีบกดมันไปแล้วใส่อารมณ์บวกเข้าไป
0: ไม่เชิงครับเราถือว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยอารมณ์อาจจะหงุดหงิดมาจากบ้านแต่พอเข้ามาในที่ทำงานปุ๊บให้รู้สึกว่าเป็นบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่พื้นที่เราปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไว้อกไว้ใจกันได้นะครับมันถือเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเราหาได้จากไหนก็หาได้จากคนที่อยู่รอบๆตัวเรา
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะสะสมประสบการณ์ชีวิตภายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลล์เอสติ
1: ม
0: มันคือความรู้สึกโหภูมิใจจังเลยที่อยู่กับที่ทำงานกับพี
1: ่
0: ๆภูมิใจจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับน้อง
1: ๆมันก็จะใกล้ๆกับคำว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ด้วยเหมือนกัน
0: เซลฟ์คอนฟิเดนซ์คือมันจะออกมาให้เห็นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ข้างนอกเซลล์เอสติมอยู่ข้างใน
1: เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่าย
0: ขึ้นใช่ใช่ครับชัดมาก
1: self esteem แล้วก็ self confidence เนี่ยมันอาจจะถูกทำลายได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราเสนองานให้ทีมแล้วอยู่ทีมก็ให้ฟีดแบ็กมาประเภทที่แบบเฮ้ยไม่ไว้หน้ากันเลยวะ
0: ปัจจุบันนี้
1: ที่จะให้แบบฟีดแบ็กเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันต้องให้ฟีดแบ็กอ่ะ
0: ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กตอนนี้มันมีอยู่5การฟีดแบ็ก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็ก
1: อ้าว
0: จำง่าย
1: ๆไม่มีโพซิทีฟเหรอ
0: ฮะโดยองค์กร ที่เขาแบบทำงานเป็นประเพณีนิยมมานานเนี่ยนะครับเขาก็มักจะต้องแบบมีคริติไซส์เนาะการคริติไซส์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนหลังๆเนี่ยสุขภาพจะแย่ลง คนที่แบบตำหนิติเตียนวิจารณ์คนอื่นลืมมองตัวเอง พอลืมมองตัวเองปุ๊บเนี่ยนอนไม่หลับสุขภาพก็เริ่มแย่ดังนั้นเราเลยเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุไหนๆเจนไหนๆต้องมาเรียนรู้แซนด์วิชฟีดแบ็กนึกถึงนะครับเรามีขนมปัง2ชิ้น
1: ครับ
0: อยู่ปิดบนปิดล่างแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในตัวขนมปังเปิดและปิดเนี่ยก
1: ็
0: คือเราต้องใส่โพซิทีฟเจอกันครั้งแรกก็โพซิทีฟละคิดบวกชื่นชมละและไม่ได้ชื่นชมแบบเสแสร้งนะครับชื่นชมแบบจริงใจยกตัวอย่างให้เห็นเลยพี่จำได้นะน้องจำได้นะว่าเหตุการณ์นี
1: ้
0: พี่ทำได้ดีแบบนี้น้องทำได้ดีแบบนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: คือการเปิดโพซิทีฟขนมปังใบแรกคราวนี้ไส้ข้างในเนี่ยไส้ข้างในเนี่ยควรจะต้องให้เขาลองคิดเองให้ถามเขาว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขายังไง
1: ครับ
0: คะแนนไม่มีเป็นสเกลศูนย์นะครับให้บอกว่า1ถึง7
1: อ๋อนี่เป็นทริคเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นทริคเลยครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งที่บอกว่า1คือคุณมีคุณค่าอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่7นี่คือแบบโหเต็มที่เลย
1: สุดๆ
0: สุดๆเลยแล้วให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาจะต้องปรับพัฒนาอย่างไรด้วยเราไม่มีไกด์อะไรเลย
1: ครับ
0: นะครับและสุดท้ายก็ชมที่เขาสามารถบอกได้ว่าเขารู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมีแนวทางชัดเจนก็เป็นตัวปิดท้ายนั่นเอง
1: โอ้ก็คือเริ่มด้วยคำชมเชิงบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วตามมาด้วยฟีดแบ็กในลักษณะที่เป็นเชิงคำถาม
0: ใช่ครับ
1: แล้วปิดท้ายด้วยคำบวกอีกสัก
0: คำบวกอีกทีนึง
1: อ๋อนี่คือแซนด์วิชฟีดแบ็ก
0: ใช่ครับออกไปมันแบบโหเบิกบานใจทุกคนนะครับ
1: ผมว่ามันคงจะต้องบวกด้วยคำว่าความจริงใจด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เลย
1: มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เซลฟ์เอสติมของคนคนนั้นจะยังคงอยู
0: ่ดีมากๆ
1: แล้วก็ไม่ถูกทำลาย
0: ไม่ถูกทำลายแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรานะครับถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยากจะนำสิ่งที่ดีๆออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย
1: self esteem เนี่ยมันเกิดจากเจ้าของตัวตนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆมาช่วยเสริมสร้าง self esteem ของคนคนนึงได้อ
0: ่
1: ะ
0: 80% มาจากภายในตัวเรา
1: อ
0: ีก 20% คือข้างนอก
1: ลองยกตัวอย่างของการสร้าง self esteem ด้วยตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมจะเอาไปใช้เอง
0: ได้ครับวิธีการง่ายๆเลยครับอาจารย์เต้ก็คือเราลองบอกมาสิตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ว่าเรามีข้อดีอะไรสัก10ข้อ
1: เพียบเลยครับแต่ยังนึกไม่ออก
0: ให้เขียน
1: อ๋อให้เขียน
0: เขียนใช่เพราะบางทีเราคิดแล้วมันฟุ้งใช่ไหมครับเวลาเขียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช่และเราทำบ่อยยิ่งเราทำบ่อยเราจะเขียนได้เร็ว10ข้อไม่เกิน5นาทีก็เขียนได้ละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเริ่มแย่แล้วเคสผมก็บอกว่าไม่ถึง10ข้อทำยังไงแซงอันเนี้ยดูออกเลยว่า perfectionistเขาคาดหวังที่จะต้องให้ตัวเอง10ข
1: ้
0: อแต่เขานึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ภูมิใจกับจริงเรื่องนั้นจริง
1: ๆถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและดีในเรื่องนั้นในสายตาคนอื่น
0: ใช่
1: แต่เขาด้วยความที่เขาเป็นสมบูรณ์แบบ perfectionist มันอาจจะไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้เขากล้าเคลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาดี
0: เพราะเขาไม่เคยย้อนมองตัวเองหรือขอบคุณตัวเองมีคำใหม่ยอดฮิตมากสำหรับทุกเจนคือ
1: gratitude
0: เราต้องรู้จักที่จะ acknowledge ตัวเองขอบคุณตัวเองพอเราบอกว่าข้อดีเรามี10ข้อถึงไม่ถึงไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ถ้ามี3ข้อเราก็ขอบคุณตัวเราที่ทำได้3ข
1: ้
0: อ
1: ในสังคมที่มีคนหลายๆวัยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าจะเป็นในครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นในชมรมอะไรสักอย่างที่เราไปเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเรามารวมตัวกันผมว่าวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็คงจะเป็นกิจกรรมเนาะ
0: ครับ
1: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่คิดว่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะแนะนำให้กับผมหรือว่าคุณผู้ฟังได้ลองนำไปใช้อ่ะครับ
0: ครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นกิจกรรมมหัศจรรย
1: ์
0: เมจิกนะครับก็มาจากคำว่าตัวเอ็มแรก
1: ครับ
0: มิวสิกครับนะก็คือเราต้องแบบ อย่างน้อยมีดนตรีเปิดในที่ทำงานอาจจะเป็นดนตรีที่แบบโหร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงความแบบความเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ย
1: คือร้องเพลงในระหว่างเวลางานเลยเหรอครับ
0: ใช่ได้เลย
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะจริงๆนะครับทำงานจริงๆเนี่ยเราให้ทำงานเคร่งเครียดจริงๆเนี่ยนะครับสมอง

0: เกมส์นะครับเกมแล้วก็ทำบ่อยๆแต่คุณจะทำบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปีละครั้ง
1: กีฬาสี
0: เล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องแบบมีใครแบบเล่นกีฬาแบ
1: บ
0: เพื่อผ่อนคลายเนาะระหว่างทำงานเล่นปิงปองนะเล่นกีฬาหมากรุกหมากฮอสได้นะ
1: คร
0: ับและอันนึงที่น่าสนใจมากคือไอเดียเนี่ยนะครับก็คือมันไอเป็นการที่เราแสดงแบบมีพื้นที่แสดงอิสระเลยไอเดียสร้างสรรค์อยากให้องค์กรไปข้างหน้ายังไง อยากให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองยังไงเป็นอิสระเลยเปิดกว้างคือไม่มีผิดมีถูก
1: พื้นที่อิสระและปลอดภัยด้วย
0: ปลอดภัยด้วยและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในตัวเขาตัวเรานะครับคนในองค์กรก็จะเกิดพลังอีกแบบนึงซึ่งไประดับสุดท้ายคือคราฟต์เนี่ยก็คือเป็นหัตถกรรมหัตถกรรมเนี่ยก็คือเวลาจัดกิจกรรมยกตัวอย่างง่ายๆกิจกรรมรับขวัญ น้องใหม
1: ่นั่นถือว่าเป็นหัตถกรรม
0: หัตถกรรมเพราะว่ารับขวัญ น้องใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของการที่ต้องแบบต้องมีการผูกได้นะครับมีการร้อยดอกไม
1: ้
0: มีบางทีอาจจะมีดนตรีไทยนะครับภูมิปัญญาบ้านเราหลายๆอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่าคราฟต์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงานวันประเพณีไทยต่างๆบ้านเรามีเยอะมากครับมันจะมีองค์ประกอบของคราฟต์เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามมีหัตถกรรมจิตใจของเราก็ถักทอได้ละเอียดอ่อนมาก soft skill มันก็จะประณีตจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นครับ
1: ครับกิจกรรมที่เรียกว่า magic เนี่ยครับมันควรจะต้องจัดทีบ่อยขนาดไหนครับปีละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่าจัดกันทุกวันเลย
0: ไม่เอาเวลามายึดติดเลยครับ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับแต่ขอให้ผสมผสานในตัวเรานี้นะครับ
1: ครับจำเป็นต้องมีครบทั้ง5ตัวไหมครับในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย
0: ก็ไม่จำเป็นแต่เชื่อไหมครับโดยธรรมชาติมันจะจัดสรร
1: ม
0: ันจะมาเองทั้ง5ตัวเนี้ยในกิจกรรมบำบัดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงมติว่าเป็นการที่ทำให้เราเกิดความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆผูกพันใกล้ชิดมากๆจากเดิมที่องค์กรของเราต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างวัยแล้วก็มีกำแพงเนี่ยเราเรียกว่า empty love เป็นรักที่แบบฉันรักในหน้าที่งานเท่านั้นแหละไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรแต่พอมันเปลี่ยนไปโดยใส่เมจิกเข้าไปมันจะกลายเป็น unlimited love
1: โอ้โหรักไม่มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับบางทีทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการที่จะมาคล้ายมานั่งคิดอีกทีว่าทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากกิจกรรมไหมครับหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว
0: ถ้าสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เต้เมจิกเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยขนาดทำมันทำอย่างช้าๆ
1: คร
0: ับ ขนาดทำเนี่ยมีการรับฟังเราเรียกว่า reflective listening
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วล่
1: ะ
0: มันก็จะพัฒนาสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในและเราก็เปิดเวทีนิดนึงว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณมีข้อดีอะไรบ้างระหว่างทำกิจกรรมและอย่าลืมขอบคุณขอบคุณตัวเรานะกิจกรรมนี้ทำให้เราทำดีต้อง3ข้อเนี่ยขอบคุณอาจารย์เต้นะที่มาร่วมกิจกรรมนี้และผมได้เห็นความดีของอาจารย์อีกต้อง3ข้อเนี่ยมันจะมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติครับ
1: เป็นการถอดบทเรียนอย่างนึง
0: ใช่
1: แล้วเป็นการที่ทำให้เห็นคุณค่าของทั้งตนเองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วก็มันจริงใจนะเพราะว่าพอเราเข้ามาในร่วมในกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกบวกอย่างไรเราก็บอกไป
0: ถูกต้องเลยครับ
1: วันนี้ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ป๊อปเยอะมาก
0: ยินดีมากครับ
1: ทั้งในเรื่องของ3ความทั้งในเรื่องของ magic ทั้งในเรื่องของ self
0: คืออ
1: าจจะไม่ได้ไปใช้กับองค์กรจริงๆแต่อย่างน้อยมันเป็นความรู้พื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเราก็จะได้มีข้อมูลเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรน่ะมันดำเนินไปได้อย่างไรเนาะ
0: ครับ
1: วิธีนี้ดีอ่ะ
0: ยินดีมากครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณหมอป๊อปมาเป็นแขกรับเชิญของเราหวังว่าจะได้กลับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hot Issue ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mental Health Physical Health เป็นเรื่องของ Self Improvement นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่อาจารย์ป๊อปเอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันตรงกับฟอร์แมตของรายการของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ย มีตอนใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆทุกๆวันจันทร์เวลา6 โมงเย็นครับทั้งทาง

0: Facebook ของ Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube ของ Mahidol Channel รวมทั้งในรูปแบบที่เป็น Podcast ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Anchor Spotify และ Blockdit ครับในวันนี้ Wellbeing กับผมรพีบุญเปลื้องและอาจารย์ป๊อปก็คงจะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากจะสอนคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่อาจจะเป็นลูกหลานของพวกเราและคำที่พี่อยากจะสอนวันนี้คือคำว่า RSV เธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำนี้คุณอย่าไปอ่าน V ว่า V นะเธอจ๋าคือคำว่า V เนี่ยขอเนี่ยขึ้นหน้าจอให้เธอก่อนเวลาคุณอ่านตัวอักษรนี้เนี่ยคุณต้องอ่านมันว่า V V คุณลองพูดตามพี่ดินักเรียนบอกว่าขออนุญาตปิดคลิปนะคุณยังต้องปิดนะทุกคนคือ RSV เนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของพวกเราคือความเศร้าของโรคนี้ทุกคนคือมันมักจะเกิดขึ้นในเด็กนะทุกคนแล้วมักจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าต่ำกว่า5ปีคือมันสามารถทำให้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งช่วงบนและช่วงล่างคือการระบาดของโรคนี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูฝนไปถึงฤดูหนาวนะทุกคนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนทุกปีคราวนี้คำถามถัดไปของคนหลายๆคนคือเฮ้ยถ้าเราติดเชื้อ RSV แล้วเนี่ยอาการของมันจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นช่วง3วันแรกเนี่ยอาการของเขาจะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปแต่เมื่ออาการร้ายแรงขึ้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มมีอาการปอดบวมหรือว่าอักเสบก็ได้นะทุกคนแต่บางคนอาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากจนกระทั่งระบบการหายใจของเขาล้มเหลวคือสิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านต้องคอยระวังนะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าลูกของคุณเนี่ยเริ่มไอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอาเจียนแล้วอีกหลายคนอาจจะเจอเสมหะในคอซึ่งแบบเยอะมากจนกระทั่งการหายใจแบบปกติกลายเป็นสิ่งที่ลำบากมากเลยทีเดียวแล้วอาการอื่นซึ่งต้องคอยระวังเหมือนกันมีอีกเยอะมากลองดูว่าคนตัดเนี่ยจะตามพี่ทันไหมไปเรื่อยๆนี่คือแบบมันเยอะเธอจ๋าจนกระทั่งขออนุญาตแปะบนหน้าจอให้คุณดังนั้นเมื่อคุณเจออาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบไปหาแพทย์แล้วในส่วนของการรักษาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าความรักเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคนี้คือณวันนี้ทุกคนจ๋ามันไม่มียาตัวไหนที่สามารถรักษาเขาได้คือช่วงนี้การรักษาตามอาการเนี่ยจะเป็นวิธีจัดการรับมือกับโรคนี้ที่นิยมที่สุดคราวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ติดคุณฟังที่ให้ดีนะฮะคือสาเหตุในการติดเชื้อจะติดต่อทางการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติด RSV เช่นน้ำมูกน้ำลายหรือว่าด้วยการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่อาจจะสกปรกเช่นเก้าอี้โต๊ะของเล่นหรืออย่างอื่นเป็นต้นดังนั้นใครที่ชอบไปเล่นกับน้ำมูกคนอื่นต้องหยุด และอีกหนึ่งความรู้ที่คุณต้องจำไว้วันนี้ก็คือว่าการที่คุณติดเชื้อเนี้ยมันเกิดได้ง่ายมากเพราะเชื้อเนี่ยมันสามารถอยู่บนมือของเธอเนี่ยได้มากกว่าครึ่งชั่วโมงดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่ไม่อยากติดเชื้อเนี้ยคุณจะต้องล้างมืออย่างต่อเนื่องแล้วกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีลูกเนี่ยคุณหมออยากจะเตือนเธอว่าคุณต้องคอยพูดกับลูกไปเรื่อยว่าการล้างมือการใช้เจลการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งอ๋อแล้วอีกอย่างทุกคนคือคุณอย่าเพิ่งพาลูกไปในสถานที่ซึ่งมีคนเยอะเพราะว่าการติดเชื้อตัวเนี้ยในสถานที่แบบนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภิดาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือปราจีนบุรี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่แหละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
4: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค
3: ่
2: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได้
4: ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอ๊บหืมหืมเอ้าเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา

18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะเห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
2: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
2: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
2: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
2: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
2: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
2: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
4: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
4: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
4: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
4: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
2: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาเจอกันตอนเช้าเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องมาทักทายสวัสดีกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพุทธาภาธิสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็ก
1: ๆ
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะยิ้มทักทายแล้วก็ร้องเพลงสวัสดีได้เสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังบ้างคะหลายคนยกมือนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนค่ะก็ยกมือเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะขอตัวแทนออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะวันนี้มาลีมีเรื่องอะไรจะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
2: หนูช่วยแม่ตากผ้า
0: หนูช่วยคุณแม่ตากผ้าเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้าเขาทำยังไงคะลูก
2: เขาแบบว่าแม่เขาเอาผ้าใส่ในไม้แขวน
0: อ๋อคุณแม่เอาเสื้อเอาอะไรอีกคะ
2: และจะเอากางเกง
0: อ๋อเสื้อกับกางเกงใส่ที่ไม้แขวนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องช่วยคุณแม่ยังไงคะ
2: หนูช่วยแม่เอาผ้าไปตาก
0: ตากแบบไหนคะ
2: หนูใช้ไม้อันเล็ก
0: ใช้ไม้แขวนอันเล็กใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
2: และจากนั้นต่อหนูต้องไปช่วยแม่หยิบผ้ามาตาก
0: หนูก็ไปช่วยคุณแม่หยิบผ้ามาตากเอาใส่ไม้แขวนอันเล็กของหนูไหมเอาใส่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาไม้แขวนไปทำยังไงต่อ
2: และจากนั้นหนูจะเอาไปแขวนที่ราวตากผ้า
0: เอาไม้แขวนที่น้องแขวนผ้าไว้ไปแขวนที่ราวตากผ้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องมาลีช่วยคุณแม่ตากผ้าได้หมดทุกตัวเลยไหมคะทั้งหมดตะกร้าเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องมาลีทำแบบนี้ทุกวันไหมคะหรือว่าทำแค่เฉพาะวันที่น้องว่างหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์คะ
2: แค่เฉพาะตอนที่หนูว่าน
0: อ๋อตอนช่วง

0: าว่างของหนูใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างได้มีประโยชน์มากเลยที่ช่วยคุณแม่เก่งมากเลยค่ะปรบมือน้องมาลีหน่อยค่ะน้องมาลีเขาช่วยใครนะคะ
2: ค
0: ุ
2: ณแม่ตากผ้า
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้าเขาทำอย่างไรบ้างนะช่วยคุณแม่ตากผ้า
3: แขวน
0: มีไม้แขวนอันเล็กแล้วยังไงต่อคะเอาเสื้อผ้าไปแขวนที่ไม้แขวนแล้วก็เอาไปตากที่ราวตากผ้าใช่ไหมคะแล้วน้องมารีเนี่ยเขาช่วยคุณแม่ตอนไหนบ้างตอนเวลาว่างที่น้องมารีเขามีเวลาว่างใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะช่วงเวลาที่เด็กๆมีเวลาว่างเด็กๆสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนน้องมารีไหมคะมีใครบ้างนะที่จะใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์ได้เหมือนน้องมาลีบ้างชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเชิญแต้มนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีน้องเชิญแต้มเวลาน้องเชิญแต้มมีเวลาว่างน้องเชิญแต้มชอบทำอะไรคะ
1: ช่วยคุณแม
0: ่น้องสแตมก็เคยตากผ้าช่วยคุณแม่เหมือนกันเหรอคะแล้วนอกจากตากผ้าช่วยคุณแม่แล้วเคยช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้าง
1: ช่วยตากหมุน
0: แบบไหนคะลูกเก็บผ้าใช่ไหมอ๋อผ้าถ้ามันผืนยาวน้องก็ดึงมาหมุนใช่ไหมคะใช้เก็บผ้าไหมลูกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอาผ้าไปใส่ไว้ในไหนคะเวลาเราเก็บผ้าแล้ว
1: ในช่องตู
0: ้ในตู้เสื้อผ้าเหรอคะแสดงว่าน้องเชอแตมเนี่ยเคยช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วก็ช่วยเก็บผ้าด้วยแล้วนอกจากตากผ้ากับเก็บผ้าใส่ตู้แล้วอ่ะน้องเชอแตมเคยช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกไหมคะหรือว่าเวลาที่น้องเชอแตมว่างๆน้องเชอแตมชอบทำอะไร
1: ชอบซักผ้า
0: ซักผ้าด้วยเหรอช่วยคุณแม่ซักผ้าด้วยเหรอคะทำแบบไหนอะน้องเชตแตมเวลาซักผ้าเราต้องทำยังไงบ้าง
1: ใส่ลงไป
0: เอาผ้าใส่ลงไป
1: แล้วใส่น้ำยาลงไป
0: แล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าลงไปใช่ไหมคะแล้วเราทำยังไงต่อ
1: แล้วก็ปั่น
0: แล้วก็กดเครื่องให้มันปั่นใช่ไหมแล้วทำยังไงอีกลูก
1: แล้วก็ปั่นเสร็จแล้วก็เอามาตาก
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะน้องสแตมเขาเคยช่วยคุณแม่หลายอย่างเลยน้องสแตมเขาช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างคะซักผ้าน้องสแตมบอกว่าเวลาซักผ้าน้องสแตมทำยังไงคะลูกทำยังไงนะอันนั้นน้องสแตมบอกว่าเวลาเขาเก็บผ้ามันยาวสแตมเขาก็ดึงม้วนลงมาแต่ตอนที่น้องสแตมเขาซักผ้าเขาเอาผ้าไปใส่ที่ไหนคะในเครื่องซักผ้าแล้วทำยังไงอีกขั้นตอนต่อไป
4: แล้วก็เอาไปตากครับ
0: ใส่น้ำยาซักผ้าใช่ไหมคะและน้องสแตมบอกเราก็ไปกดอะไรคะกดปุ่มให้เครื่องซักผ้าทำงานพอเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วน้องเชอแตมก็เอาผ้าไปทำยังไงลูกเอาไปตากนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณแม่ซักผ้าบ้างคะคนไหนที่เคยซักผ้าโดยไม่ต้องเอาไปปั่นในเครื่องบ้างเคยใช้มือซักบ้างมีใครเคยใช้มือซักผ้าบ้างคะหลายคนเคยใช้มือในการขยี้ผ้าซักผ้าให้สะอาดเด็กๆนักเรียนปลายทางบางคนนะคะบอกว่าซักผ้าด้วยมือนะคะขยี้ให้สะอาดผ้าก็สะอาดเหมือนกับที่เราซักเครื่องเลยเด็กๆหลายคนก็มีน้ำใจนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เด็กๆเคยพบเจอมาหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยว

กับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวกันแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ไหมคะหลายคนนะคะก็บอกว่าที่โรงเรียนของตนเองค่ะเพื่อนๆก็มีเรื่องราวที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องราวของเด็กในห้องเรียนของคุณครูค่ะที่อยากจะออกมาบอกเล่านะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: หนูไปซื้อหนังสือมา
0: น้องน็อตไปซื้อหนังสือมาใช่ไหมคะซื้อหนังสืออะไรคะ
1: อาชีพในฝัน
0: อาชีพในฝันนะในหนังสือมีอาชีพอะไรบ้างคะ
1: นักดับเพลิง
0: นักดับเพลิงมีอาชีพอะไรอีกในหนังสือเขามีอาชีพอะไรบ้างให้น้องน็อตเลือก
1: ช่าง
0: มีช่างด้วยมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกมีนักดับเพลิงมีช่างมีอะไรให้น้องได้เลือกบ้างในหนังสือเล่มนั้นจำได้ไหม
1: สระว่ายน้ำ
0: อ๋อนักว่ายน้ำใช่ไหมคะนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมเพราะว่าเป็นภาพสระว่ายน้ำใช่ไหมแล้วมีอาชีพอะไรอีกจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วน้องน็อตอยากจะมีอาชีพในฝันที่อยากจะเป็นน้องน็อตอยากจะทำอาชีพอะไรคะ
1: นักดับเพลิง
0: นักดับเพลิงเหรอคะแล้วน้องน็อตทราบหรือเปล่าว่าอาชีพนักดับเพลิงเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไร
1: ไฟไหม้
0: ไฟไหม้ทำยังไงอะทำให้ไฟไหม้หรือว่าทำยังไงคะ
1: เอาน้ำมาฉีด
0: เอาน้ำไปฉีดฉีดที่ไหนคะลูก
1: ไฟ
0: ฉีดไฟฉีดเพื่ออะไรคะ
1: ไฟจะได้ดับ
0: ไฟจะได้ดับอาชีพนักดับเพลิงเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ช่วยคนเดือดร้อนที่เกิดเหตุไฟไหม้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะไหนเด็กๆคนไหนเคยเห็นนักดับเพลิงบ้างคะหลายคนก็เคยเห็นโรงเรียนเราใช่โรงเรียนเราเคยเชิญนักดับเพลิงมาสาธิตวิธีการดับไฟใช่ไหมคะถ้าหากว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเรียนเราจะได้รู้ว่าเราควรจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าดับไฟไหม้อย่างไรนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะเป็นอาชีพในฝันของใครนะนักดับเพลิงของน้องน็อตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวค่ะที่สนุกสนานแล้วก็น่าสนใจมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังนะคะเด็กๆสามารถบอกถึงความรู้สึกนะคะของตนเองและสามารถเรียบเรียงเรื่องราวได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาเคลื่อนไหวนะคะร่างกายส่วนต่างๆแล้วก็ออกกำลังกายนั่นเองค่ะคุณครูบีมีเครื่องให้สัญญาณจังหวะชื่อว่าอะไรคะ
1: กลอง
0: กลองนั่นเองค่ะเราก็จะมีสัญญาณจังหวะที่เราตกลงกันเอาไว้ก็มีสัญญาณอะไรนะสัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะถ้าช้าคุณครูบีก็จะเคาะแบบนี้ถ้าสัญญาณจังหวะเร็วคุณครูก็จะเคาะแบบนี้ค่ะและสัญญาณจังหวะหยุด2ครั้งเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะ

0: เด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได
0: ้
1: แล้ว
0: ได้พื้นที่ของตัวเองแล้วชนสิ่งของหรือว่าใกล้กับเพื่อนๆจนเกินไปหรือเปล่าคะข้าวตังได้พื้นที่ยังลูกถ้าได้พื้นที่แล้วพร้อมหรือยังคะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

0: ยค่ะน้องริต้าทำท่าอะไรคะลูก
1: รูปปั้นค่ะ
0: รูปปั้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ท่าให้อาหารปลาค
0: ่
1: ะ
0: ให้อาหารปลาเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะกับที่ก่อนนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวทั่วบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องทาร่าทาร่าทำท่าอะไรลูก
1: หอยค่ะ
0: ทำท่าหอยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะมีท่าที่แปลกใหม่ด้วยน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: เต่าค่ะ
0: เต่าล่ะคะเยี่ยมมากเลยค่ะมีท่าทางที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ข้าวตังทำท่าอะไรครับ
1: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์เหรอครับโอ้โหมีท่าทางที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะน้องก้าวทำท่าอะไรคะ
2: ปั่นจักรยานครับ
0: ปั่นจักรยานเหรอครับเก่งมากเลย

0: ัดภาพรูปหัวใจนั่นเองค่ะหัวใจหนึ่งดวงสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูว้าวหัวใจกี่ดวงคะ
1: 3
0: ดวงสีอะไรคะ
1: ส
0: ีฟ้าเอ๊มีอะไรอีกนะมีสีอื่นอีกไหมนะหัวใจกี่ดวงคะ
1: 2
0: ดวงสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงวันนี้คุณครูจะแจกบัตรภาพรูปหัวใจให้กับเด็กๆและเราจะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์การให้เด็กๆเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยค่ะผู้ชายทางด้านนี้ค่ะลูกเชิญเข้าแถวทางด้านนี้เลยค่ะเด็กๆก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะใครที่ได้อุปกรณ์แล้วบัตรภาพนะคะเด็กๆไปยืนอยู่กับที่ได้เลยเพื่อที่จะรอทำกิจกรรมได้เลยค่ะพร้อมยังคะเด็กๆสามารถทำบัตรภาพล่วงหล่นได้ไหมคะบัตรภาพของเราฉีกขาดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ

เด็กๆคู่หัวใจที่มีสีไม่เหมือนกันค่ะจับคู่แล้วนั่งลงเลยใครได้คู่แล้วนั่งลงค่ะต้องมีสีไม่เหมือนกันด้วยนะจับคู่แล้วนั่งหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองน้องสกายไม่เป็นไรค่ะไม่มีคู่ใช่ไหมยืนรอตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูบีจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าเอาภาพหัวใจของตัวเองวางค่ะคุณครูบีจะตรวจสอบว่าตรงหรือเปล่านะหัวใจที่มีสีไม่เหมือนกันทีนี้ให้เด็กๆนับว่าในคู่ของตนเองบัตรภาพของใครที่มีจำนวนหัวใจเยอะให้ยกมือขึ้นค่ะยกมือ1คนในคู่ของตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณครูบีจะไปถามน้องอะไรคะอิงฟ้าอันไหนบัตรภาพของน้องอิงฟ้าคะหัวใจสีอะไรลูกสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่คะ2มากกว่าของน้องอันตาที่มีจำนวนเท่าไหร่ลูก1เก่งมากค่ะปรบมือให้กับคู่ของน้องอิงฟ้าและน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยอ้าวมีคู่ไหนอีกนะที่ยกมืออ้าวของน้องมะลิมีจำนวนเท่าไหร่ลูก2มากกว่าของน้องซินที่มีจำนวนเท่ากับ1เก่งมากเลยค่ะน้องดินของน้องดินมีจำนวนเท่าไหร่ครับ3มีหัวใจ3ดวงใช่ไหมมากกว่าของน้องทาร่าที่มีหัวใจกี่ดวงคะ2ดวงเก่งมากเลยน้องมารีมีกี่ดวงลูก3ดวงมากกว่าของน้องข้าวเม่ามีกี่ดวงครับ2ดวงเก่งมากปรบมือเลยค่ะเราให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนสลับบัตรภาพกับคู่ของตัวเองสลับบัตรภาพกันเลยค่ะเราจะไม่เอาบัตรภาพอันเดิมของเราแล้วนะแล้วเดี๋ยวให้น้องน็อตไปสลับกับสกายด้วยเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ือดีๆนะคะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนค่ะจับกลุ่ม3คนแล้วนั่งลงกระจายห่างๆกันหน่อยลูก3คนนี้จับด้วยกันได้ขยับมาทางนี้ลูกมาขยับมาทางนี้ไม่ชิดกัน

มาขยับทางนี้ครูก่อนนั่งลงค่ะแล้วก็เอาบัตรภาพวางลงไปก่อนครูบีจะดูว่าเอ๊ะครบ3คนหรือเปล่าครบไหมคะให้เด็กๆคนที่มีหัวใจเยอะที่สุดในกลุ่มลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถือบัตรของตัวเองขึ้นมาด้วยที่มีจำนวนหัวใจเยอะกว่าเพื่อนในกลุ่มเลยนะน้องเซอร์แตมลุกค่ะหันหน้าเข้าหากลุ่มตัวเองนะคุณครูจะได้รู้ว่าน้องอยู่กลุ่มไหนนี่มีจำนวนเท่ากันเก่งมากนั่งลงเยี่ยมมากเลยค่ะน้องน้องมีหัวใจกี่ดวงคะ3ดวงในกลุ่มของน้องน้องมีหัวใจกี่ดวงบ้าง1กับ2ของน้องน็อตเยอะที่สุดเก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งลงน้องเชิญแต้มละคะ3ดวงในกลุ่มของน้องมีหัวใจกี่ดวงบ้างคะ1ดวง3ดวงมากกว่า1ดวงเก่งมากค่ะนั่งลงน้องมารีมารีมีกี่ดวงลูก3ดวงเพื่อนๆในกลุ่มมีกี่ดวงคะ1กับ2เก่งมากน้องมารีเชิญนั่งลงกลุ่มนี้ที่ไม่ลุกขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะหัวใจน้องเป็นยังไงคะเพราะว่าน้องจับกลุ่มแล้วมีหัวใจเป็นยังไงคะลูก2ดวงเท่ากันทั้งหมด3คนเลยใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเขาก็เลยไม่ลุกนั่นเองเพราะว่ามีจำนวนหัวใจกี่ดวงลูก2ดวงเท่ากันทั้งหมด3คนเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วนำบัตรภาพมาเก็บใส่ไว้ในตะกร้าเลยค่ะลูกเข้าแถวนะคะเข้าแถวก่อนเข้าแถวให้เรียบร้อยเลยเข้าแถวเลยลูกแล้วเด็กๆก็กลับไปนั่งที่เลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะวางได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวแล้วสนุกไหมคะขยับมาชิดๆกันหน่อยขยับแถวมาทีนี้พอแล้วค่ะน้องสแตมขยับนิดนึงตอนนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วเป็นอย่างไรคะปวดเมื่อยไหมคะบางคนก็กระโดดทำตัวสูงๆย่อตัวลงต่ำๆแล้วก็อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆเหยียดขาออกมาได้เลยสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอิสระเลยนะคะถ้าเด็กๆปวดเมื่อยตรงไหนก็ให้นวดผ่อนคลายบริเวณนั้นค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วรู้สึกสบายตัวไหมคะ
1: สบาย
0: สบายตัวใช่ไหมคะหายปวดเมื่อยหรือยัง
1: หายแล้ว
0: หายแล้ววันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาจังหวะคุณครูมีจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ้าเร็วและหยุดนิ่งในท่านั้นทันทีวันนี้คุณครูบีก็สังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถมีท่าทางในการเคลื่อนไหวร่างกายที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกับเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วหลายคนนะคะก็สามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยแล้วคุณครูมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์คืออะไรคะ
1: หัวใจ
0: บัตรภาพรูปหัวใจใช่ไหมคะบัตรภาพรูปหัวใจของเรามีกี่ดวงบ้างคะ
1: 2
0: มีหัวใจ1ดวงมีกี่ดวง2ดวงแล้วก็3ดวงแล้วบัตรภาพของเรามีสีเหมือนกันไหมคะ
1: ไม
0: ่มีสีที่แตกต่างกันคุณครูก็ให้คำสั่งแล้วเด็กๆก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะและให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะหน่วยวันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: หน่
1: วย
0: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: เก่งมากค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของวันแม่แห่งชาติและพระราชกรณียกิจค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: เรื่อง
0: ความสำคัญ
1: ของวันแม
0: ่
1: แห่งชาติ
0: และพระราชกรณียกิจ
1: และ
0: พระราชกรณียกิจมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: เรื่อง
0: ความสำคัญ
1: ของว
0: ัน
1: แม
0: ่
1: แห่งชาติ
0: และพระราชกรณียกิจเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญนะคะและก็พระราชกรณียกิจนั่นเองค่ะคุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังเพลงไหมคะถ้าอยากฟังเพลงนะคะให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟังค่ะเพลงนี้นะคะว่าเพลงใครหนอค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ

0: รอทดแทนบุญคุณเป็นอย่างไรคะเมื่อเด็กๆได้ฟังเพลงใครหน่อแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกไหมคะว่าเพลงที่คุณครูบีร้องให้เด็กๆฟังพูดถึงใครคะใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม
0: ่แล้วก็ใครอีกคะคุณพ่อนะคะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะคะผู้ปกครองที่ดูแลเด็กๆค่ะผู้ปกครองก็ดูแลเด็กๆ เหมือนกับในเนื้อเพลงที่คุณครูบีร้องให้ฟังเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้ฟังเพลงที่คุณครูบีนำมาร้องให้กับเด็กๆฟังแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็จะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะภาพนี้ค่ะหรือว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าพระบรมฉายาลักษณ์ที่เด็กๆได้สังเกตเห็นนี้พระองค์ท่านคือใครคะใครคะลูก
1: พระราช
0: ินีเด็กๆบอกว่าพระราชินีใช่ไหมคะพระบรมฉายาลักษณ์นะคะที่เด็กๆได้สังเกตเห็นในตอนนี้ค่ะนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าพระองค์เป็นใครคะเป็นแม่หรือว่าเป็นพระมารดาของในหลวงรัชกาลที่เท่าไรคะ10นั่นเองเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้นะคะว่าวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่วันพระราชสมภพนะคะหรือที่เด็กๆนะคะรู้จักกันนั่นก็คือวันเกิดนั่นเองค่ะวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2475ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะวันพระราชสมภพ
1: ตรงก
0: ับ
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 12ส
0: ิ
1: งหาคม
0: พ.ศ.
1: 2475
0: เก่งมากเลยค่ะวันพระราชสมภพนะคะหรือที่เด็กๆทราบนะคะเรียกว่าวันอะไรคะวันเกิดนั่นเองวันเกิดของใครวันเกิดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะคะวันที่เท่าไหร่คะ12เดือนสิงหาคมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและนี่นะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยในพระบรมฉายาลักษณ์นะคะที่เด็กๆได้สังเกตเห็นนะคะเด็กๆเห็นใครบ้างคะเห็นในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่10และอีกพระองค์หนึ่งคือใครคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระราชมารดาของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองเก่งมากเลยค่ะและนี่ค่ะเขาจึงให้วันที่12นะคะเดือนสิงหาคมค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะว่า มีความสำคัญมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพแล้วนะคะหรือที่เด็กๆทราบว่าเป็นวันเกิดของพระองค์ท่านค่ะในวันที่12สิงหาคมเนี่ยมีความสำคัญเพราะพระองค์ท่านนะคะทำเพื่อใครคะนอกจากที่จะเป็นพระราชมารดาของในหลวงรัชกาลที่10แล้วแต่ว่าพระองค์ท่านนะคะยังทำเพื่อใครด้วยคะทำเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะท่านดูแลประชาชนชาวไทยทำเพื่อชาวไทยของเรานะคะจึงยกย่องให้ท่านนะคะได้เป็นแม่ของแผ่นดินค่ะเขาจึงให้วันที่12เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นวันอะไรคะวันแม่แห่งชาตินั่นเองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณนะคะแก่พระองค์ท่านและให้เด็กๆนะคะเห็นความสำคัญของความรักของใครที่มีต่อเด็กๆคะที่มีต่อเด็กๆนั่นก็คือความรักของคุณแม่นั่นเองนะคะให้เราเห็นความสำคัญความรักของคุณแม่แล้วก็ความสัมพันธ์กันในครอบครัวค่ะพระองค์ท่านนะคะนอกจากจะดูแลประชาชนชาวไทยแล้วค่ะพระองค์ท่านนะคะยังปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายเลยค่ะในการดูแลประชาชนชายนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างไรบ้างนะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะภาพแรกเลยได้เด็กสังเกตเห็นอะไรบ้างคะคนทำอะไรนะคะลูกคนจักสารเหรอคะขอเรียกว่าการทอผ้านั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะหรือว่าการทอผ้าไทยนั่นเองค่ะพระองค์ท่านนะคะจะให้ความสำคัญกับผ้าไทยมากๆเลยนะคะพระองค์ท่านเนี่ยเดินทางไปในต่างจังหวัดแล้วก็ให้ชาวบ้านนะคะที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะได้มีอาชีพได้รู้จักการทอผ้าเมื่อได้ทอผ้าเป็นแล้วนะคะก็จะมีรายได้พระองค์ท่านนะคะก็จะรับซื้อผ้าจากชาวบ้านนะคะที่ทอผ้าไหมแล้วก็นำไปขายทำให้มีรายได้ค่ะเห็นไหมคะว่าพระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเยอะเลยไหมคะเยอะเลยใช่ไหมคะมอบอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะที่ไม่มีรายได้ให้รู้จักการทอผ้าและก็นำไปขายทำให้มีรายได้ค่ะภาพต่อมาค่ะอันนี้เด็กๆทราบไหมคะชุดอะไรนะคะลูกนะเด็กๆบอกว่าชุดของพระราชินีเหรอคะภาพนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะทรงพระราชทานชุดไทยประจำชาตินะคะ8แบบเลยให้แก่ประชาชนชาวไทยของเรานะคะได้มีชุดไทยสวยๆเอาไว้ใส่นั่นเองค่ะเด็กๆชุดไทยชุดแรกนะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นค่ะนั่นก็คือชุดนี้ค่ะชื่อว่าชุดไทยศิวาลัยค่ะชุดที่2นะคะชุดสีน้ำเงินชุดนี้นะคะชื่อว่าชุดไทยบรมพิมานค่ะชุดที่3ค่ะชื่อว่าชุดไทยเรือนต้นชุดที่4ค่ะเด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยใช่ไหมคะชุด

0: ไทยจักรีค่ะชุดที่5ค่ะชุดสีแดงชุดนี้นะคะมีชื่อว่าชุดไทยจักรพรรดิชุดที่6ค่ะชุดไทยจิรดาชุดที่7ชุดไทยอมรินทร์และชุดที่8ค่ะชุดไทยดุสิตแต่ละชุด8แบบสวยไหมคะเด็กๆสวยมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนเคยใส่ชุดไทยบ้างคะในใครชื่นชอบในการใส่ชุดไทยบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะการที่เรานะคะใส่ชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาติของเรานะคะเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองค่ะเด็กๆนี่ก็เป็นชุดไทยนะคะที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยนั่นเองได้มีชุดไทยประจำชาติทั้งหมด8แบบกันเลยค่ะและพระราชกรณียกิจต่อมาค่ะพระองค์ท่านนะคะทรงมีโครงการป่ารักน้ำเห็นไหมคะพระองค์ท่านก็ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำต่างๆนะคะให้ต้นน้ำต่างๆที่อยู่ในป่าเนี่ยเป็นอย่างไรคะสะอาดแล้วก็สามารถเก็บน้ำเอาไว้ได้เยอะๆเลยจะได้เอาไว้ใช้ในยามที่ถึงฤดูอะไรคะ
1: หน
0: ้าแล้งหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้นะคะหรือว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้ค่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระองค์ท่านนะคะอนุรักษ์เกี่ยวกับโขนนั่นเองหรือว่าฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะคือการอนุรักษ์โขนไทยของเราค่ะเด็กๆคนไหนเคยได้ชมการแสดงโขนบ้างมีใครเคยได้ชมหรือยังคะมีน้องอันตาบอกว่าเคยได้ชมตอนเด็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆคนอื่นที่ยังไม่เคยได้ชมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้มีเวลาว่างนะคะสามารถเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปชมโขนได้เพราะว่าเขามีจัดแสดงด้วยเราก็จะไปชมนะคะว่าการอนุรักษ์โขนเนี่ยเขาจะเล่นอย่างไรเขาจะแสดงอย่างไรให้เราดูและเด็กๆคิดว่าสนุกไหมคะน่าจะสนุกมากๆเลยเพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นอย่างไรคะลูกแต่งชุดสวยเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีชุดไทยด้วยเก่งมากเลยค่ะและภาพต่างๆที่เด็กๆได้สังเกตไปนี้นะคะนั่นก็คือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นแหละค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่นะคะว่าวันแม่มีความสำคัญอย่างไรและให้สนทนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพร้อมทั้งขออาสาสมัครนะคะออกมาหยิบบัตรภาพตัวเลขนะคะเติมลงในช่องว่างในชาร์ตวันแม่แห่งชาติค่ะคุณครูก็จะมีชาร์ตนะคะแล้วเขียนคำว่าวันแม่แห่งชาตินะคะและให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนค่ะออกมาเลือกตัวเลขนะคะว่าเลขไหนคือเลขที่ถูกต้องว่าวันแม่แห่งชาติของเรานะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญนะคะของวันแม่แห่งชาติและก็พระราชกรณียกิจกันแล้วค่ะเด็กๆสามารถเลือกตัวเลขนะคะที่ตรงกับวันแม่แห่งชาติได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าเลือกได้ถูกต้องอยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็จะขอเชิญตัวแทน1คนค่ะที่จะออกมาหยิบบัตรภาพตัวเลขนะคะเติมลงในช่องว่างค่ะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องซินนี่และเหมาะขอเชิญน้องซินหน่อย

0: น้องซินตอบคุณครูบีได้ไหมคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปีคะ
1: 12ค่ะ
0: เดือนอะไรคะ
1: สิงหาคมค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องซินนะคะเลือกบัตรภาพตัวเลขเติมลงในช่องว่างค่ะน้องซินชูให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะอันนี้เลขอะไรคะ
1: 12ค่ะ
0: 12มีเลข
1: 1กับ2ค่ะ
0: เลข2เก่งมากค่ะเดี๋ยวให้น้องซินติดลงในช่องว่างได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะลูกปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุณครูบีค่ะวันแม่แห่งชาติ
2: วันแม่แห่งชาติ
0: วันที่12
2: วันที่12
0: สิงหาคม
2: สิงหาคม
0: ของทุกปี
2: ของทุกปี
0: อีกครั้งค่ะวันแม่แห่งชาติ
2: วันแม่แห่งชาติ
0: วันที่12
2: วันที่12
0: สิงหาคม
2: สิงหาคม
0: ของทุกปี
2: ของท
0: ุ
2: กป
0: ีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทราบเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะว่าตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะความสำคัญของวันแม่นะคะเพื่ออะไรนะมีวันแม่เพื่อให้เราเป็นอย่างไรคะรำลึกถึงพระคุณของใครคะลูก
3: ค
0: ุณแม่นะคะที่ให้กำเนิดแล้วก็ทำไมคะคุณแม่ทำไมแล้วคะดูแลเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็สามารถรำลึกถึงพระคุณของผู้ปกครองนะคะที่เลี้ยงดูเด็กๆได้เช่นกันค่ะและวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะเดี๋ยวเราจะแปลงร่างนิ้วมือของเราเป็นเต่าน้อยกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักกันทุกคนหรือยังคะน่ารักแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมปั้นมีอุปกรณ์อะไรคะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่สามของเรานะคะเป็นกิจกรรมพับสีค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและหลอดสำหรับหยดสีค่ะวันนี้หลอดหยดสีของเรานะคะเด็กๆไม่ต้องบีบแรงนะลูกเด็กๆบีบเบาๆแบบนี้ค่ะสีก็จะค่อยๆหยดลงมาแล้วค่ะ

ผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วเด็กๆเคยทำกิจกรรมพับสีหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้ไหมคะเราจะต้องทำยังไงนะคะน้องมารีบอกว่าเราจะต้องเอากระดาษไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนแล้วทำยังไงลูกกระดาษเราต้องพับกระดาษเข้าหากันแล้วจึงหยดสีลงไปใช่ไหมคะน้องน็อตบอกว่าแล้วเราก็พับกระดาษอีกหนึ่งครั้งเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆทราบแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะสาธิตให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ชมกันค่ะคุณครูก็จะนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานมานะคะแล้วเด็กๆสามารถคิดจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะสร้างสรรค์ผลงานวันนี้กระดาษเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะคุณครูก็หยิบกระดาษวางไว้แบบนี้เลยแล้วคุณครูต้องทำยังไงนะลูกพับพับกระดาษลงไปให้ด้านนะคะแล้วก็มุมบนกับมุมล่างนะคะชนกันสนิทแบบนี้เลยแล้วก็รูดกระดาษตรงกลางค่ะให้เกิดเส้นคุณครูก็เปิดออกมาเด็กๆ เห็นรอยตรงกลางกระดาษไหมคะนี่เราแบ่งครึ่งกระดาษไว้แล้วเราจะหยดสีแค่กี่ด้านคะ1ด้านนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้หลอดหยดสีบีบนะคะดูดสีขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหยดสีลงไปค่ะวันนี้หลอดหยดของเรานะคะบีบง่ายมากเลยเด็กๆต้องบีบแรงไหมลูกไม่ต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังค่ะคุณครูก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ค่อยๆหยดสีลงไปค่ะ

สีอะไรคะลูกสีเหลืองเมื่อคุณครูพับแล้วเดี๋ยวเรามาจินตนาการไปพร้อมๆกันนะว่าวันนี้คุณครูสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นภาพอะไรค่ะแล้วคุณครูบีทำยังไงคะพับกระดาษลงไปทับรอยเดิมแล้วก็ใช้มือของเราทำยังไงลูกรูดกระดาษให้สีกระจายตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดภาพออกมาเลยค่ะว้าวเด็กๆจินตนาการเป็นภาพอะไรคะบางคนบอกว่าเป็นผีเสื้อแล้วเด็กๆค่ะนอกจากที่เด็กๆจะสังเกตภาพจินตนาการภาพว่าเป็นผีเสื้อแล้วเด็กๆลองสังเกตที่สีด้วยค่ะเมื่อสีได้ผสมกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสีใหม่ขึ้นสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองเด็กๆเห็นไหมคะว่าเกิดสีอะไรขึ้นมาคะสีอะไรนะคะลูกสีเขียวนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆจะพับสีแล้วเด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าสีเมื่อมาผสมรวมกันแล้วจะเกิดสีใหม่เป็นสีอะไรนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะแต่เด็กๆคะเมื่อเราทำกิจกรรมการพับสีแล้วเด็กๆอย่าลืมนำผลงานไปไว้ที่ไหนคะไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนที่เลือกทำกิจกรรมสีน้ำอย่าลืมนะคะไปใส่ชุดกันเปื้อนด้วยเพื่อที่ป้องกันไม่ให้สีน้ำเลอะชุดของเรานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็อยากที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆบอกข้อตกลงกันมาหน่อยค่ะเรามีข้อตกลงอะไรคะเรานะคะก็จะต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรม